0: ด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางยังกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Pre-Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ ี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
5: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์ระวังแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3 เดือนแล้ว
11: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
2: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
11: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณ อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPL บารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญญ์ลาวหาวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Thailand Chess Association งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศา

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเลประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้างแร่ดีบุก

0: กระจายออกเป็นวงกว้างเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อมามีการคัดค้านจากชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบการทำเหมืองแร่ในทะเลจึงยุติลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยกลับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
4: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะรับซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
3: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
4: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDGAเนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้อง ดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับไปหรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไป เรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการแชทที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
3: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสคสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
4: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่ามาร์กิ้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักในส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
3: ทราบว่าทางสคสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสคสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
4: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะฮะ ข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับอีกประเด็นนึงครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI ในการสร้างน้ำเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะอ้างเพื่อนก็มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
6: ผมกิตติเดชแสนนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
5: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
8: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
10: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการเอาจริงในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนท้องร้องก็มาทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทางด้านไซเบอร์รวมทั้งการป้องกันและให้ถูกต้อง มาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
9: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมาความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
10: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายขุดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
9: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
14: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของโลกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
13: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
14: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลยพอล่ามีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันและจัดการเรียนแบบที่ดุลแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.และส่วนศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกัน
13: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือ Hug the Earth ณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
16: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปีติดตีกว่าจะคืนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
15: ด้านนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
17: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
15: โครงการฮักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลชัชพรหมารายงาน
18: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราเช่นเคยค่ะคุณใส่ชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะแล้วก็คุณอคเดชคัมภีระ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ทราบว่าตอนนี้รายการก็ออนแอร์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศครับติดตามสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับและภัยแล้งในประเทศไทยสังเกตว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีที่แล้ว
2: ค่ะ
1: อันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะป่านนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห
2: เหมือนยังตกกระหน่ำอยู่เนอะ
1: ตกทุกวันตกเช้าตกเย็นแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพรู้สึกว่าฝนจะน้อยลงต
2: ่
1: างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างได้ยินว่าในต่างจังหวัดและในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะน้อยลงในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนแล้วนะครับก็จะชัดเจนเกิดสั้นๆเนี่ยในห่วง1เดือนนี้นะครับแล้วก็ความยาวนานเนี่ยก็จะไปอยู่ถึงกรกฎาคมถึงสิงหาและทวีความรุนแรงที่สุดตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะทำให้เกิดส่งผลภัยแล้งในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
2: ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่
1: เป็นประเด็นกันอยู่ฮะกลบกระแสโปรไทยช่วยไทยพลัส60 40กร่อยไปเลยครับ
2: กลบได้จริงเหรอคุณ
1: จริงกลบครับจริงๆเนี่ยตอนนี้คนจะต้องพูดถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40โปรนี้รัฐบาลช่วยประชาชนนี่นั่นนู่นจะต้องเป็นข่าวในเชิงบวกแต่ตอนนี้มีข่าวในเชิงลบเรื่องของไปตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือเขาก็โวยวายอ่ะบอกตรงนะฮะเสียงโห่เสียงร้องเสียงโวยเสียงวายเนี่ยจากประชาชนเนี่ยที่เขาเสียสิทธิ์นะฮะที่เขาเสียสิทธิ์หรือรู้สึกว่าอาจจะเสียสิทธิ
2: ์ อ
1: าจจะเสียสิทธิ์คือไม่ต้องเสียสิทธิ์จริงแค่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็บ่นแล้ว
2: เราจะเสียสิทธิ์ไหมนะ
1: ใช่คือพ่อแม่ที่เขาคนเดิมเนี่ยที่เขามีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะฮะแล้วไปบอกเขาว่าถ้าลูกเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เอาชื่อของผ
2: ู
1: ้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ
2: ์บัตรนั้นทันที
1: ทันทีนะฮะมาบอกเอาดื้อๆเอามาบอกกันในระยะเวลากระชั้นชิดเนี่ยก็แน่นอนฮะเจอดราม่านะครับเสียงโห่เสียงร้องนะครับอารมณ์ตัดพ้อนะครับก็ทำให้ข่าวนี้เนี่ยแทนที่จะกลายเป็นเชิงบวกมันกลายเป็นเชิงลบและส่งผลให้กระแสความนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดลง
2: แผ่วลงนิดนึง
1: นะฮะแต่รัฐบาลชุดนี้เอาข้อดีก่อนนะฮ
2: ะ
1: ข้อเมื่อกี้พูด ข้อติ่งๆไปแล้วนะ เออเดี๋ยวจะหาว่าเราด่ารัฐบาลนะ
2: ฮ
1: ะ
2: ไม่เราต้องพูดให้รอบด้าน
1: คือรัฐบาลมาด่ารัฐบาลเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะ คือสรุปแล้วเนี่ยแต่โชคดีแต่ที่รัฐบาลไม่แข็งจนเกินไป
2: ไม่
1: คือรับฟังเสียงประชาชน
2: ใช่ค่ะ
1: พอได้ยินดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ทุบโต๊ะไหม
2: ก็นำไปทบทวนแหละ
1: นำไปทบทวน
2: ค่ะ
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนไปเวียดนามเมื่อวานนี้เน
2: ี่
1: ยก็สั่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกให้ไปดูหน่
2: อ
1: ยให้ไปดูหน่อยว่าจะทำยังไงครับอันดับแรกเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันก่อนบอกว่าเดี๋ยว
2: ทบทวนก่อนนะ
1: ทบทวนก่อนทบทวนก่อนซึ่งการทบทวนเนี่ยอันนี้มุมมองผมนะฮ
2: ะ
1: ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนหรือยกเลิกคือทางออกมีหลายทางทางออกมีหลายทางให้ยังไม่ต้องใช้เงื่อนไขตรงนี
2: ้
1: เพราะอันดับแรกเนี่ยผมมองไปตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วแล้ว มันคนละปีภาษีกัน
2: ใช
1: ่เออ
2: ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะ
1: ยัง
2: ไ
1: ม่มีอะไรภาษีกันคือปีภาษีที่ยื่นเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันคือของปีที่แล้ว
2: ใช่มันเรียบร้อยไปหมดแล้ว
1: เออถ้าเกิดจะใช้เหตุผลนี้ในการยกเลิกมาตรการกรองเข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถทำได
2: ้
1: นะครับเออในทางการเมืองเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนโจมตีตอนนี้ก็โดนโจมตีเหมือนก
2: ัน ฝ่ายค้านเขาก็ฮึมอยู่นะ
1: เออนะอีกอันหนึ่ง
2: ค่ะ
1: โครงการ THAI Passport
2: อันนี้ก็เป็นประเด็น
1: เป็นประเด็นก็คือถ้าเอาภาษาบ้านๆนะฮะ
2: ว่า
1: แจก AI ระดับจ่ายตังค์ฟรี
2: โปรระดับโปร
1: นะระดับโปร
2: ให้ใช้ฟรีคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องเสียตังค์กันนะ
1: ใช่700 800
2: ถูกแล้วแต่
1: เช่นGemini เช่น
2: ChatGPT
1: ChatGPT เป็นต้นแจกประชาชนแจกนักศึกษานักวิชาการอะไรต่าง
2: ๆเอามาใช
1: ้คนก็สอบถาม บอกว่าลงทุนไปเท่าไหร
2: ่เขาพูดถึงว่า
1: ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วมัน
2: คุ้มค่าหรือเปล่าม
1: ันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบเมื่อวานมีการตอบแล้วเมื่อวานมีการตอบแล้ว
2: มีการตอบกระทู้สดไปแล้วกับที่วุฒิสภา
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
2: เวียดนาม
1: นะครับไปคุยหลากหลายด้านนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยแน่นอนฮะยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
2: แน่นอน
1: เพราะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้า
2: ค่ะ
1: เมื่อเป็นคู่แข่งทางการค้าฟังดูก็รู้แล้วคู่แข่งเนี่ย
2: แข่งกัน
1: ก็จะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ
2: ้
1: ถ้าเราแข่งกันก็จะมีผู้ชน
2: ะ
1: และผู้แพ้ทำไมเราไม่จับมือกันไปเป็นเพื่อนกันและไปถึงเส้นชัย
2: พร้อมกันหรอ
1: พร้อมกันเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ภาษาอังกฤษคือวินวินนะฮ
2: ะ
1: สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นก็ไปคุยกัน
2: ก็นี่แหละเขาไปคุยกันอยู่
1: ไปคุยกันคือมันต้องมีการเอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งกันและกันอะถอยคนละข้าถอยคนละก้าวผมเอื้อให้พี่เอื้อให้ผม อย่างเงี้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ได้เอาไหม
2: เพื่อนเป็นเพื่อนกัน
1: คุณเอื้อตรงนี้ให้ผมนะ เดี๋ยวผมเอื้อตรงนี้ให้กับคุณเรื่องค่าว่ายังไงเรื่องของ
2: การท่องเที่ยว
1: การท่องเที่ยวว่ายังไงเรื่องของสินค้าส่งออกคุณต้องการส่งออกอะไรเดี๋ยวเราจะดูตลาดในประเทศให้ส่วนเราอยากจะส่งออกอะไรก็ช่วยซื้อหน่อยนะแล้วก็มาคำนวณปริมาณสุทธิกำไรจุดคุ้มทุนกันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้ไปคุยกันซึ่งวันนี้ก็จะกลับกรุงเทพ
2: ค่ำค่ะ
1: กลับกรุงเทพห้าทุ่ม
2: ค่ะ
1: นะฮะห้าทุ่มกับ
2: ไปรับไหม
1: ครับ เด็กไปก็มีคนไปรับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าไทยช่วยไทย plus นะฮะเรื่องนี้มากมาย
2: หลายเรื่องนะ
1: กรกตนู
2: ่นนี่นั่นอีก
1: กรกต
2: ในเรื่องของการเลือกตั้ง
1: คนไปดูเลขาแสวงไงเลขาแสวงจะผ่านการประเมินหรือไม่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะ
2: ท่านก็โดนหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: คือผมนึกว่าระบบของกกต.เหมือนระบบราชการก
2: ็
1: คือเกษียณ60อยู่จนเกษียณผมก็งงว่าเขามีการประเมินแบบประเมิน
2: ก็มี KPI เขา
1: ให้ออกด้วยเหรอของเราก็มี KPI ราชการก็มี KPI
2: แต่เราออกไม่ได้ใช่ไหมเราเขาออกได้เหรอ
1: ไม่ใช่มันมี KPI แบบเข้มข้น
2: มันก็ต้องเข้มข้นแหละคุณ
1: ก็ต้องเข้มข้นทุกที่
2: มันก็ต้องเข้มข้นทุกที่แหละนะคะแล้วก็ยิ่งแหมตอนนี้เนี่ยทางด้านกกต.เองก็เป็นที่จับตามองนะหลายเรื่องหลายราวนะที่ผ่านมานะคะทุกการเลือกตั้งก็คนก็จับตามอง
1: คือกกต.อ่ะทำงานหนักสุดคือเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่มีทีสี่ปีครั้งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: หรือถ้ามีเหตุการณ์พิเศษเช่นรัฐประหารหรือยุบสภาก่อนเนี่ย
2: ก็เลือกใหม่อีก
1: ก็ตั้งตัวไม่ทันก็เอาจริงๆอ่ะก็คือการเลือกตั้งครั้งเนี้ยกกต.ตั้งตัวไม่ทัน
2: จริงเหรอคุณ
1: ก็ยุบสภาไง
2: คือเขาตั้ง
1: เขาตั้งใจคือความตั้งใจอ่ะของกกต.หรือคนทั่วไปอ่
2: ะ
1: ก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่สัก3ปีกว่า4ปีรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ครบ4หรอก3ปีกว่าก็ยุบสภาแล้วก็คิดว่า3ปีกว่าแต่ปรากฏเจอคลิปอังเคิลฮุนเซนเข้าไปตอนนั้นไง
2: จบเ
1: ฮก็เลยแบบปึ๊บ
2: ไวเลยไวกว่าที่คิด
1: ระยะเวลาในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะมีความพร้อมให้จ
2: าก
1: การเลือกตั้ง30วัน90วันใช่ไหมแต่ว่ามันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายโอเคผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะ ไม่สวยสดงดงามนัก
2: ค่ะ
1: และปรากฏกับมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่นำสามส่วนมาประกบกันแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: มันก็เลยเป็นประเด็นอีก
1: มันก็เลยเป็นประเด็นสองประเด็น
2: ก็คือแผลเลยนะ
1: อำนาจหน้าที่ของกกต.คือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมพอมันขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยหรือถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลในการชี้วัดน
2: ะ
1: ฮะหรือ KPI อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันเพราะว่ามีเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง
2: ว่า
1: คุณแสวงเนี่ยจะไม่ผ่านคุณแสวงจะไม่ผ่านอันนี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างพอไปถามคุณแสวงก็ไม่ตอบอ่ะเป็นผมผมก็ไม่ตอบจะมาถามผม
2: ถามเราเป็นคนถูกประเมินนะ
1: เราก็จะไปรู้ได้ยังไงเราก็ต้องยอมรับผลการประเมินถ้าไม่ยอมรับผลการประเมินทำยังไงต่อก็ไปร้อง
2: อุทธรณ์
1: คำสั่งแล้วไปฟ้องตุลาปกครองก็ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายก็คงไม่มาบ่นผ่านสื่อบนผ่านสื่อยิ่งเป็นประเด็นนะ
2: สื่อก็จับจ้องอยู่นะแต่ห้างกกต.ของเกาหลีอะคุณ
1: ทำไม
2: เห็นแล้วเกิดเขามีประเด็นขึ้นมานะแต่ว่าทางประธานกกต.เขาก็ออกมาลาออกนะเรื่องของบัตรเลือกตั้งเหมือนกันเขาเป
1: ็
2: นบัตรเลือกตั้งเขาไม่พอไม่พอกับจำนวนผู้ที่จะมาเลือกตั้งอันนี้ของเป็นประเทศอื่นนะประเทศใกล้ๆบ้านเรา
1: ความรับผิดชอบทางการเมืองความร
2: ับ
1: ผิดชอบทางการเมืองคือตอนเนี้ยถ้าจะถามความรับผิดชอบทางการเมืองคุณแสวงไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเลยเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดอะไรต่างๆที่ถูกยื่นร้องกันเข้าไปเมื่อไรที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดสมมติ
2: อัน
1: นี้ผมสมมติ
2: อันนี้เป็นแค่คำสมมติ
1: ถ้าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆ
2: ะ
1: หรือบัตรเลือกตั้งนั้นมีปัญหามันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในทางการเมืองคือการลาออก
2: แสดงสปิริตใช่ไหม
1: แสดงสปิริตเขาเรียกว่าแสดงสปิริตนั่นแหละ
2: เนาะใช่ไหมแสดงสปิริตแล้วก็ออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน
1: นะฮะคือความรับผิดชอบไปแหละแสดงความรับผิดชอบแต่ประเทศไทยอ่ะเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องมีกฎหมายบังคับให้คุณต้องออก
2: ถึงจะออก
1: ไม่อย่างนั้นก็อยู่ต่อส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยเห็นความรับผิดชอบทางการเมืองหร
2: ือ
1: ความรับผิดชอบใดๆด้วยการลาออก
2: ด้วยตนเอง
1: จะไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นเกาหลี
1: หรือประเทศเหล่านั้นคือประเทศส่วนน้อยก็ไม่ทราบถูกไหมฮะ
2: ใช
1: ่โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: โอเคถูกต้อง
1: นะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ออกมาลาออก
1: จีนนี่จีนคนละระบอบ
2: เอาคุณไปลงลึกเรื่องของเอลนิโญกันหน่อยคุณเพราะว
1: ่
2: าเมื่อวันนี้ทางด้านผอ.ศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณชลัมอุ่นอารีนะคะท่านออกมาพูดถึงปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของร่องมรสุมอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับความกังวลต่างๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นนะคะแม้จะเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วบ้างเนี่ยแต่คาดว่าจะส่งผลชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยจะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยในช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกายนดังนั้นฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงมากนักทั้งนี้นะคะเอลนิโญในปีนี้เนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศนะคะแล้วก็มีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าโดยคาดว่าอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงหรือเขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะแล้วในเรื่องของความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคาดว่าช่วงที่มีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะยืดเยื้อตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาเคยประเมินเอาไว้นะว่าเมื่อ3ปีก่อนนะว่ามันจะรุนแรงมากนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากขนาดนั้นซึ่งการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันมีการอ้างอิงค่ะจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสูงกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 2-2.5 องศาเซลเซียสโดยระดับความรุนแรงสูงสุดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก็คือประมาณ1เดือนก่อนที่อุณหภูมิจะค่อยๆปรับตัวลดลงแต่สำหรับ ับบ้านเรานะคะประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากเอลนินโญแต่ก็จะไม่รุนแรงอย่างที่บอกไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็อย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงมากนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะคะที่จะมีโอกาสเผชิญฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่อื่นๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์ล่ะค่ะต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเรานะคะยังเป็นช่วงที่ถือว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการคาดการณ์ว่าเอลนินโญเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยนานถึง3ปีแต่ล่าสุดค่ะข้อมูลเขาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่ประเมินสาเหตุสำคัญก็มาจากแนวโน้มของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดว่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังแตะระดับสูงสุดประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนปี2569ก็จะส่งผลให้โอกาสที่เอลนินโญจะยืดเยื้อยาวนานนะคะเวลาเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ลดลงนะคะจากการคาดการณ์เดิมแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสิ้นสุดก่อนช่วงกลางปี2570
1: อืมค่ะข่าวดี
2: ข่าวดี
1: คือตอนแรกๆบอกว่าจะกระทบกับประเทศไทยนาน3ปีปรากฏว่าถึงปีหน้า70นะครับคือเอาอย่างนี้แล้วกันข้อมูลกรมอุตุเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกษตรกรได้วางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: วางแผนในเรื่องของการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า
2: ค่ะ
1: นะครับคำถามคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานหน่วยงานด้านน้ำได้รับรู้รับทราบแล้วรับรู้รับทราบแล้วนะครับคือเขารู้อยู่แล้ว
2: เขาต้องมีแผนแล้วคุณ
1: อันนี้มันมาอันนี้ข่าวเนี่ยมาจากกรมอุตุกรมอุตุก็ต้องบอกกับกรมชล
2: หน่วยอื่นๆนะครับ
1: เพราะ
2: เข
1: ามีสทนช.
2: ใช่ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่รวมองค์กรด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกรมชลประทานและกรมนั่นกรมนี่นะฮะพอรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนนะครับวางแผนในการที่จะดูแลบริหารจัดการน้ำให้ภัยแล้งเนี่ยอยู่ไม่นานหรือถ้าเจอฝนตกหนักเนี่ยในสภาวะดินแข็งเนี่ยนะครับก็จะต้องระบายน้ำให้ทันประเทศไทยเนี่ยอีสานเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของดิน
2: ไม่ค่อยอุ้มน้ำ
1: ดินเป็นดินปนทราย
2: ด
1: ินปนทรายทำให้ไม่อุ้มน้ำพอท่วมทีก็ท่วมหนักพอแล้งทีก็แล้งยาวนานสิ่งที่ชาวอีสานเนี่ยมักจะร้องขอไปยังหน่วยงานราชการในการประชุมครม.ทุกครั้งหอกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนและอะไรอื่นๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากเจาะน้ำบาดาลนี่นั่นนู่นนะฮะปัญหาก็คือว่าตอนนี้ก็กรมชลประทานกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องรับมือเรื่องของฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะต้องเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมแก้มลิงรับพายุปลายปีด้วยนะครับในพื้นที่อื่นๆคือภาคใต้เจอทั้งแล้งเจอทั้งฝน
2: นะ
1: คือตอนนี้จริงๆเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะแต่มันจะฝนทิ้งช่วงซึ่งสภาพอากาศคำนวณได้ยากดังนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องเตรียมรับมือหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยสธนช.ก็จะต้องเตรียมแผนปรับแผนดีกว่าอย่าแข่งโป๊กจนเกินไปมีแต่รับมือหน้าฝนรับมือหน้าฝนปรากฏโอ้แล้งแห้งผาก
2: คือบางทีมันก็ต้องมีโอนอ่อนไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างอะนะคะ
1: ปรับ
2: ใช่ตามหน้างานแล้วกัน
1: ใช
2: ่หน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องปรับแบบนั้น
1: ก็เอาใจช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยกู้เงินนะมาปลูกข้าวก
2: ู้
1: เงินมาทำ
2: ไร
1: ่
2: นา
1: ถ้าเจอฝนหนักๆท่วมเจอแล้งหนักๆเนี่ยผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการขาดทุนก็เป็นหนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: ภาคเกษตรกรก็จะมีปัญหาสุดท้ายรัฐบาลก็จะต้องอุดหนุนแล้วก็นำเงินไปดูแลนะครับก็เป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะฮะก็มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างอ่ะปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของภูมิประเทศของประเทศไทยแล้วก็การระบายน้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องติดตามแต่อย่างน้อยก็ลดความ ตื่นตระหนกของเกษตรกรลงนิดนึง
2: ลดความกังวล
1: เพราะว่า
2: ไม่ได้หน่อย
1: ภัยแล้งมันก็ไม่ยาวนานอย่างที่คิด
2: จะสั้นลงนะคะ
1: ไปดูภารกิจบทบาทท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานเดินทางไปที่เวียดนามนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการฮะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยก็จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำสองประเทศเนี่ยก็ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะแล้วครับโดยท่านนายกก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตกันอย่างยั่งยืนผลการหารือเป็นยังไงครับปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิตินะฮะโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JRC ช่วงปลายปีนี้นะครับด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect นะฮะก็คือผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นเป้าหมายที่สูงเหมือนกันนะฮะ
2: เยอะอยู่นะ
1: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะไม่ใช่ไทยนะครับ
2: 25,000 ล้านด้วยนะ
1: 25,000 ล้านไม่แน่ใจว่าต่อปีหรือต่อไปนะครับ
2: คูณเป็นบาทดิโอ้โห
1: ถ้าทำได้ดีนะฮะท้าทายไทยเนี่ยเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคธนาคารฝ่ายเวียดนามก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนความมั่นคงเป็นยังไงสองประเทศเห็นชอบนะครับในการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงด้านการทะเลร่วมกันตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามได้กล่าวขอบคุณไทยนะครับที่มอบนกกระเรียน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนนะครับส่วนภารกิจนายกวันนี้นะฮะก็จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนช่วงบ่ายก็จะร่วมงานไทยเวียดนาม Investment and

0: ุนต้นทุนค่าแรงนะฮะเวียดนามถูกกว่าไทยค่าแรงเขาถูกกว่าไทยเวลานักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนเวียดนามค่าแรงถูกของไทยแพงกว่าเป็นคนคุณเลือกมาลงทุนที่ไหน
1: ไม่รู้คิดเอาเอง
0: นี่คือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้านไง
1: จริงๆ
0: มันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
1: แต่บ้านเรามีความละเมียดละไมละเอียดนะไม่ถึงว่าคน
0: ละเมียดละไมละเอียดแต่ก็ไม่ทำให้กำไรเขามากขึ้นไหมคือสำคัญคือการทำธุรกิจอ่ะเขาจะต้อง
1: กำไร
0: เขาจะต้องดูต้นทุนถ้าต้นทุนเยอะเนี่ยกำไรเขาก็จะน้อยแล้วเวลาสินค้าเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาแข่งขันกันแข่งขันด้านราคาสินค้าเหมือนกันอันนี้ถูกกว่าเราก็ซื้อสิ่งที่มันถูกกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเชิงธุรกิจเนี่ยคือการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานซึ่งแรงงานของเวียดนามเนี่ยค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าของไทยนะครับอันนี้คือจุดแข็งของเขา
1: ะ
0: นะครับประกอบกับคณะกรรมการเนี่ยที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเนี่ยก็จะต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็กำหนดกรอบกติกาเนี่ยที่ร่วมกันระหว่างไทยเวียดนามไม่ให้ไทยเสียเปรียบแล้วก็ไม่ให้เขาเสียเปรียบด้วยคือเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
1: เขาใครจะยอมเสียเปรียบล่ะคุณ
0: คือต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยของเราเรื่องของดุลการค้าแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1: แบบไหนที่จะไปได้ควบคู่กันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่คือแทนที่จะเป็นคู่แข่ง
1: ค
0: ู่แข่งกันผมแข่งกันลดราคาสุดท้ายตายทั้งคู่นะครับ
1: ใช่
0: คุณเคยเห็นไหมธุรกิจหนึ่งม
1: ีย
0: ักษ์ใหญ่ทางการค้า 3-4 เจ้านะครับค่อยๆล้มหายตายจากเกิดจากการลดต้นทุนเกิดจากการลดแลกแจกแถมนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็
1: อยู่ไม่ได
0: ้ก็เหลืออยู่เจ้า2เจ้าอยู่เจ้า2เจ้าเนี่ยสุดท้ายก็รวมเป็นเจ้าเดียวกัน
1: สุดท้าย
0: สุดท้ายก็ผูกขาด
1: โอเค
0: คือการเป็นคู่แข่งกันทางการค้าเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นแบบนี
1: ้
0: สหรัฐแบบนี้ตะวันออกกลางแบบนี้เนี่ยการที่จะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันคงไม่เหมา
1: ะ
0: ต้องเป็นพันธมิตรทางการค้านะครับวินวินด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: นะครับสมประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประเทศใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้บ้านกันเนี่ยเวียดนามไทยเนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้เอกชนคุยกันเพื่อที่จะนำผลประโยชน์สู่ประเทศไทย
1: ค่ะไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างที่เป็นประเด็นร้อนๆกันอยู่ช่วงนี้นะคะคนก็ติดตามมันเยอะนะคะซึ่งทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังเมื่อวันนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านได้ออกมาพูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกค่ะที่สั่งให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดานะคะกรณีที่บุตรหลานเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคุณนะอันนี้ก็คือจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้นะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยนะคะว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้เอาไว้หรือไม่หรือจะยกเลิกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยที่จะต้องคำนึงข้อมูลในทุกๆมิติค่ะว่ามันมีความจำเป็นยังไงแล้วก็ต้องแน่นอนรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญเลยเนี่ย2ด้านไปพร้อมๆกันก็คือการลดปัญหาการล้วนไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะต้องมีการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรก็ดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากเนี่ยแต่ว่ายังไม่เข้าระบบนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนความกังวลเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอ้าวเกณฑ์ของความเป็นหนี้ต้องมีหนี้แค่ไหนนะถึงจะได้นะคะหากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้

0: เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทั้งหลายทุกคนเนี่ยนะคะคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแล้วก็จะมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรีบชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดนะคะไม่ต้องกังวล
1: ครับ
0: นะใครไม่ได้ตรงส่วนนี้มันมีส่วนอื่นที่รองรับท่านอยู่ด้วย
1: ส่วนไหน
0: ก็อย่างเช่นอะไรนะพวกเบี้ยผู้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1: ก็500ต่อเดือน
0: 500 500หรือ600แล้วคุณ
1: 500หรือ600ไม่รู้อ่ะ
0: แล้วเหมือนมันมีการ
1: ไม่ตามอายุ
0: ตามอายุ
1: ยิ่งอายุมากเนี่ยก็จะได้เยอะ
0: แล้วก็เรื่องของสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเช่นว่าใครมีลูกแล้วก็มีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะได้ให้เงินเดือนให้เด็กอ่ะทุกเดือนละ
1: คือสวัสดิการอื่นเนี่ยคือว่ากันแต่คนที่เขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยแล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเขาก
0: ็กังวลนะ
1: กังวล
0: เป็นห่วง
1: คือรัฐบาลควรจะประกาศออกมาได้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องของใช้ชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีตกลงจะเอายังไงต้องมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรรู้ไหมฮะกว่าจะไปถึง17กรกฎาค
0: ม
1: ประกาศผลเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ออกมาชัดๆว่าใช้เกณฑ์นี้หรือไม่ใช้เกณฑ์นี้รัฐบาลจะถูกด่าฟรีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม
0: ยาวนานจังเลย
1: คนจะถูกด่าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นกระแสลบไปเรื่อยๆว่าสวัสดิการทั่วหน้าคนจนตกสำรวจการปรับเกณฑ์คนจนเนี่ยการจัดนิยามใหม่คนจนเนี่ยทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันนะฮะคืออย่าลืมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมานะครับต
0: ั
1: ้งแต่สมัยนู้นอ่ะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็พออยู่ดีๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์มาเลิกตรงเนี้ยแล้วทำให้คนเสียสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดกระแสลบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลดังนั้นต้องรีบออกมาบอกถึงความชัดเจนนะฮะผมเชื่อว่านายกกลับมา5 ทุ่มเนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องรอถึง5 ทุ่มก็ได้คุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยอำนาจหน้าที่คือรองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลังควรที่จะประกาศความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ
0: ์
1: จะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์คือข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ก็คือยอมถอยได้ไม่กลัวเสียหน้าฟังความคิดเห็นของประชาชน
0: แล้วผิดพลาดกันได้
1: แล้วผมเชื่อมันไม่เชิงเป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันเป็นแนวทางแนวทางประสงค์ดีที่จะคัดเกณฑ์คัดเกรดเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเพราะบางคนเนี่ยมันต้องอัปเดตนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคน
0: อาจจะรายได้เพิ่มแล้วก็ได้
1: เคยรวยแล้วมาจนบางคนเคยจนแล้วก
0: ็
1: มีรายได้มากขึ้นนะครับมันก็มีความเหลื่อมล้ำทางข้อมูล
0: เพราะว่า
1: ข้อมูลก็ปรับตลอดเวลา
0: คุณแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีรายได้น้อยตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีการไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองแบบน
1: ี
0: ้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมันเกินมา5 บาท 10 บาทอ่ะ
0: โอ้อันนี้ก็โอ้โหก็ยากเหมือนกันนะคุณ
1: ไม่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ไงก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้คุณก็ต้องเคารพกติกานะฮะคือถ้าถามว่าเรื่องของตัวเลขการไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยได้เท่าไหร
0: ่
1: ส่วนสิทธิของพ่อแม่เนี่ยที่จะได้รวมกันเนี่ยใน1 ปีเนี่ยมันได้เท่าไหร
0: ่
1: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าเยอะกว่าการเอาไปลดหย่อนภาษีนะคือสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมากกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับเขาก็เลยออกมาบ่นกันเยอะไงบอกว่าโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ให้เอาชื่อไปลดหย่อนดีกว่า
0: เอามา
1: ประกาศตอนเนี้ยตั้งตัวไม่ทันถอยไม่ทันก็อยากจะให้เว้นไว้ก่อนหลักการอยู่อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลยอมที่จะถอยไว้ก่อน1 ปีแล้วปีหน้าเราก็มาว่ากันใหม
0: ่
1: ก็เชื่อว่ามันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันควรเป็นสวัสดิการที่ทั่วหน้าสมเหตุสมผลนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจรัฐในการที่จะคัดเกณฑ์เนี่ยจนทิพย์ไม่เอาน ะฮะแล้วก็คือมันคือการประหยัดงบประมาณนั่นแหละใช้เงินให้มันน้อยลงแต่การใช้เงินให้น้อยลงด้วยวิถีทางที่จะ ตัดสิทธิ์หรือเลิกสิทธิ์อะไรต่างๆที่มันเคยมีมานานแล้วแน่นอนก็จะต้องเจอเสียงบ่น
0: วิพากษ์วิจารณ
1: ์นะฮะถ้าจะไปลดงบประมาณเราควรไปลดงบประมาณ
0: ตรงอื่นไหมที่มันไม่จำเป็นตรงอื่น
1: อาจจะตอบโจทย
0: ์มากกว่าน
1: ะฮะอันนี้น่าสนใจครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับบันทึกสถานการณ์กันต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พูดกันไปแล้วนะครับ
0: ใช่ๆเรายังจะพูดกันทุกวันน่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
1: คนเริ่มบ่นแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าผมมาขี้บ่นเอาข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสบ้าง60-40นะฮะทางด้านของคุณลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดถึงความคืบหน้า
0: ค
1: ือไทยช่วยไทยพลัส60-40-87-8วันเนี่ยก็คือคึกคักนั่นแหละค
0: ึ
1: กคักคนก็ใช้เยอะนะฮะร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็คึกคักนะ
0: แต่เสียดายช่วงนี้ยังไม่มีสามารถสั่งผ่านไอ้พวกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆได้
1: Food Delivery
0: ใช่
1: นะฮะเช่นอะไร
0: Grab Line Man
1: Shopee Food อะไรต่างๆใช่ไหมคือมันจะมีแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับสั่งอาหารได
0: ้
1: นะครับเขาบอกว่า10มิถุนายนนี้เปิดรับสมัครนะฮะ Food Delivery ปกติร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีไปผูกกับเรื่องของแพลตฟอร์ม
0: อยู่แล้วด้วย
1: Delivery อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเข้าสู่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยมีช่องทางในการค้าขายที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันคนสั่งอาหารเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้นั่นแหละแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับเชื่อมต่อให้กับร้านอาหารแล้วก็ผู้ให้บริการ Delivery Food ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยในวันที่10มิถุนายนคือพรุ่งนี
0: ้
1: 6โมงเช้าถึง5ทุ่มโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการ ฟู้ดเดลิเวอรี่เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: ย้ำนะฮะ1แพลตฟอร์ม
0: จะเอาอันไหนก็1อัน
1: คุณจะเอายังไง
0: ใช่เลือกมาอันเดียวนะจ๊ะเลือกแล้วเลือกเลยนะเปลี่ยนไม่ได้นะ
1: ดังนั้นคืนนี้ยังมีเวลาไปวิเคราะห์ก่อน
0: ค่ะ
1: ไปวิเคราะห์ก่อนนะครับผูกได้1แพลตฟอร์มเป็นการบังคับให้ร้านค้าเนี่ยเลือกนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่ต้องน่าตั้งคำถามคุณสันพร
0: ว่า
1: คือปกติ
0: ทำไมต้องอันเดียวใช่มั้ย
1: แล้วทำไมต้องอันเดียวอ่ะปกติมันจะมี Grab Line Man
0: Shopee Food
1: ใช่มั้ย Food Panda ยังอยู่อ่ะ
0: เหมือนที่ฉันเห็นนะที่ฉันเห็นไรเดอร์วิ่งอยู่นะ
1: ยังอยู่สีชมพูมี4เจ้า Grab Line Man Food Panda Shopee Food จริงๆถ้าไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้อง1แพลตฟอร์มคือการมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการมองเห็นถึงแม้ทุกวันนี้คนก็จะใช้สีเขียวเยอะนะ
0: ส
1: ี
0: เข
1: ีย
0: วมันเขียวทั้งอันเลยนะคุณ
1: คือแกร็บทั้งไลน์แมนนั่นแหละฟู้ดแพนด้ากับช้อปปี้ฟู้ดช้อปปี้ฟู้ดก็ตอนหลังๆก็นิยมมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
0: ถูกกว่าหรอ
1: จุดขายของเขาก็คือว่าผ่อนได้สมมติคุณกินผัดกะเพรา60บาทอะ
0: ยังจะผ่อนเหรอ
1: คุณผ่อน3เดือนอะอันนี้คือ Shopee Food เนี่ยจุดแข็งของเขา
0: เดือนเท่าไหร่เดือน20บาท
1: มันเชื่อมกับแอปอีกตัวนึงของเขาอะ Shopee Pay
0: อ๋อจริงของคุณดิฉันไม่ทราบเลยเนี่ย
1: จริง
0: อุ๊ยตายละ
1: คือช็อปคือไอ้ Shopee Food เนี่ยคือคนก็บอกโอ้ค่าผัดกะเพรา60บาทเนี่ยจ่าย
0: คือทราบมีข้อมูลทราบแค่ว่า
1: ผ่อน3เดือน
0: Shopee อย่างเดียวอ่ะผ่อนได้แต่ไม่เคยทราบเลยว่า Shopee Food ก็ผ่อนได้เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ผ่อนได
0: ้
1: คือนั่นแหละมันเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ไงอ๋ออ๋ออ
0: ย
1: ากทานอะไรแพงๆ
0: ต้องมาผ่อนซะหน่อย
1: ผ่อนซะหน่อย
0: ไม่อยากเสียเป็นทีเดียวตุ้มเดียวเยอะๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้กินข้าวต้องผ่อน
0: อุ๊ยคุณแต่มันก็การผ่อนของมันก็เป็นการสร้างพฤติกรรม
1: ไม่ดีหรอก
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: เอาอนาคตมาใช้ก็ขอโทษครับ คือนั่นแหละคือร้านค้าเนี่ยรายย่อยเนี่ยเขาก็มีออเดอร์หลายร้านนะครับ
0: ค่ะ
1: Grab Line Man Food Panda Shopee Food
0: แต่ต้องเลือกอันเดียวเด้อ
1: การบังคับที่ให้เลือกค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดโอกาสของร้านค้า มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่
0: ถูกไหมใช่ๆๆ เพราะว่าในเรื่องของร้านค้ากับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีส่วนแบ่งกันอยู่ด้วยไง
1: ใช่และอย่างนี้รายใหญ่ก็ได้สิ
0: ก็ไม่รู้แหละ
1: เห็นไหม
0: ก็มันอยู่ที่ร้านแหละว่าร้านคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหน
1: คำถามเนี้ย
0: โอ้ฉันนี่ฉันอยากทราบเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวจะต้องออกมาให้รัฐบาลตอบว่าทำคือมัน
0: ทำไมถึงต้องเป็นแพลตฟอร์มเดียว
1: เขามีเหตุผลและความจำเป็น
0: ใช่
1: เขาถึงคิดออกมาแล้วออกมาบอกแบบนี้
0: ใช่ใช่ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าเหตุผลอะไร
1: เดี๋ยวก็จะมีคนถามดังๆ ว่าทำไมมันต้องหนึ่งแพลตฟอร์
0: ม
1: แล้วก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อถ้าหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใหญ่ๆที่ลูกค้าเยอะ
0: ๆ
1: ก็ได้เจ้าเดียวสิเอาถูกไหมมันก็จะเทไปเจ้าเดียวในการ delivery อีกเจ้าหนึ่งก็จะไม่ได้
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: เออ
0: แต่ก็อยู่ที่ร้านนะว่าร้านเขาจะเลือกอันไหนอ่ะก็อยู่ที่เขาน
1: ั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพร้อมตอบ
0: ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นแน่เลยเพราะเรายังคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนก
1: ันผมยังคิดได้เลยแต่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะรีบตอบก่อนที่จะเกิดกระแสว่าการเลือกผูกได้หนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเหตุผลและความจำเป็นเพราะอะไร
0: แต่มันจะลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะคุณ
1: ก็เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี
0: ้
1: แต่ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่ะมันเริ่มพรุ่งนี้ในการเริ่มลงทะเบียนแต่ไม่ได้ว่าเริ่มวันเดียวปิดวันเดียวใช่ไหม
0: ใช่
1: ยังมีเวลาคิด
0: เดี๋ยวดูว่าจะมีใครออกมาพูดไหมนะคะว่าเหตุใดถึงต้องเป็นหนึ่งแพลตฟอร์ม
1: ผมพูดแล้ว1คนอะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
0: เดี๋ยวให้มาดูคำตอบว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้
1: เราเป็นสื่อรัฐเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลภาครัฐและเราก็ต้องสามารถที่จะวิพากษ์ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องเป็นกระจกสะท้อนให้กับประชาชนนะ
0: ค่ะโอเคไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
1: ถึงไหนแล้วซอฟต์พาวเวอร์
0: ซอฟต์พาวเวอร์แต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอแฟชั่นนิสต้าต่างๆชอบใส่เสื้อผ้านะเราก็รณรงค์กันอยู่เรื่องของการใส่ผ้าไทยเอาผ้าไทยมาใส่ยังไงให้สนุกนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะนะท่านไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล นะคะตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมี คุณสุฤทัยเลิศเกษมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ
1: คุณคุณ
0: ชื่อคุณคุณใช่ไหมท่านเข้าร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็ภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมแฟชั่นโชว์ The Walk ofwoven in this in identity นะคะขออภัยที่การนำเสนออันนี้เนี่ยเขานำลายผ้าค่ะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาออกแบบใหม่ให้มันร่วมสมัยแล้วก็สะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่จริงได้ทุกๆวันนะคะนี่ดูจากดิฉันได
1: ้ครับ
0: ดิฉันก็ใส่ผ้าไทยมาวันนี
1: ้
0: นะคะแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านยังบอกอีกนะคะว่าดีใจมากๆที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการน้อมนำขออภัยค่ะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ยังสืบสานพระราชประณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอไทยแล้วก็ส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะผ้าไทยสวยจริงคุณ
1: ผ้าไทยสวยสวยแล้วก็ไม่ร้อน
0: ใช่ไม่ร้อนค่ะระบายอากาศได้ดี
1: ใช่ใช่คือการลงพื้นที่เนี่ยคือเราพยายามผลักดันมานานแล้วในสมัยอดีตเนี่ยการประชุมครม.
0: ทุกวัน
1: อ
0: ังคาร
1: ก็เป็นการขอความร่วมมือให้ใส่ผ้าไทยแม้แต่หน่วยงานราชการมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ใส่ผ้าไท
0: ย
1: ทุกสัปดาห์เป็นการขอความร่วมมือเป
0: ็
1: นการขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือในภาษาราชการก็คือบังคับไปแหละบังคับไปแหละ
0: มันก็สวยคุณมันอยู่ที่การออกแบบ
1: คือมันเป็นการรณรงค
0: ์
1: ให้คนสวมผ้าไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการนำผ้าไทยมาดีไซน์ให้สวมใส่ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้ดูทันสมัยและที่สำคัญราคาต้องไม่สูงไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นเพียงสินค้าแฟชั่นชั้
0: นส
1: ู
0: ง
1: ที่อยู่บนเวทีเดินแบบหรือแคทวอล์กเท่านั้น
0: แต่แอบกระซิบได้ไหม
1: ว่า
0: ผ้าไทยที่สวยวิจิตรจริงๆคุณราคาสูงจริง
1: ราคาสูงจริง แต่คือเราขายคุณภาพในตลาดระดับบนนะ
0: คุณภาพดีไหมนะคะผ้าไทยที่ราคาสูงๆอ่ะคุณภาพดีนะคะ
1: ค
0: ยิ่งคุณจัดเก็บดีรักษาดีเนี่ยมันอยู่เป็น10ปีนะคุณยกตัวอย่างเสื้อผ้าของคุณแม่ดิฉันผ้าไหมที่ว่าแพงๆสมัยก่อนมันต้องแพงอยู่แล้วเนาะทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่คงแบบว่าคุณแม่ยังนำไปใส่ออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เรื่อยๆเลย
1: คุณภาพสูงแต่ว่าราคาก็สูงตาม
0: สูงตาม
1: เนี่ยแหละคือเพนพอยต
0: ์
1: ราคาสูง
0: แต่ทำยังไง
1: พอราคาสูงปุ๊บเนี่ย
0: ค
1: ือประชาชนเข้าถึงยากเพราะมันจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นสูงที่เราเนี่ยเราไปเดินแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็จะอยู่บนเวทีเดินแบบและก็จะไปสู่ในกลุ่มตลาดระดับสูง
0: ใช่
1: ไหมฮะส่วนคนทั่วไปที่จะใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้าหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์เน
0: ี่
1: ยมันมากน้อยสักแค่ไหน
0: คือมันก็มีที่ราคาตะย่ำเยาลงมาแต่ว่าคุณภาพของสินค้าก็จะลดหลั่นตามราคาแล้วกัน
1: คุณลักษณะของสินค้าก็จะแตกต่างกันไป ในปริมาณของราคา
0: ค
1: แต่พอเวลาผู้บริโภคเนี่ยเวลาไปเลือกปุ๊บเนี่ยเครื่องแต่งตัวเนี่ยเวลาเขาดูเขาก็จะดูที่แบบและราคาแล้วมันก็จะไปสู้กับผ้าชนิดอื่นเนี่ยยาก
0: ใช่
1: อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายไงฮ
0: ะ
1: เป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญเนี่ยคือไหนๆจะไปจัดพื้นที่ในภาคใต้แล้วเนี่ยนอกจากผ้าไทยแล้วต้องดึงอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นผ้าบาติก
0: ผ้าปาเต
1: ้นะฮะแล้วก็ผ้
0: าใต้เนี่ยก็ตัดเป็นแบบบ้าบ่ายะ
1: หยาใช่ๆๆให้ออกสู่สาธารณชนให้มันเป็นสินค้าที่ ที่คนอยากซื้อ
0: ดิฉันก็มีนะชุดบ้าบ่ายะยะ
1: ใช่ใช่ คือเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่ากลไกของราคาเนี่ยเราจะต้องอยากให้คนจับต้องได้เนี่ยก็จะต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่าง
0: ทำยังไง
1: ทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะอุดหนุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะโรงทอผ้าชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตของเขาแล้วทำให้ผ้าไทยเนี่ยมีราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้
0: รวมหนึ่งใช่ไหมแต่คุณทรงพลคุณรู้ไหมผ้าไทย
1: จะสวยผ้าไทย
0: ผ้าไทยบางผืนเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะว่าเขาทอมือคนหนึ่งคนทอออกมาหนึ่งผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย
1: แฮนด์เมด
0: พูดถึงว่ามันก็เลยราคาสูง
1: ราคาสูงราคาสูงก็คือที่ผมบอกไงก็คือว่าถ้าเกิดเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยแต่ว่าเราก็จำกัดอยู่บนเวทีระด
0: ับ
1: เวทีอย่างนั้นเนี่ยการสร้างรายได้ให้กับคนที่เขาทำอ่
0: ะ
1: มันก็จะต้องมีความหลากหลายนะครับมีตลาดหลายตลาดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: มันจะมีหลายตลาดคุณจะไปขายแต่เศรษฐีเนี่ย
0: มันก็ไม่ได้
1: เราอยากให้คนไทยใส่ผ้าไทยเยอะ
0: ๆ
1: แล้วก็จะต้องมีสินค้าในอีกระดับหนึ่งที่จะสามารถขายให้เขาได
0: ้
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอันนี้สำคัญ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองเรื่องนี้คืออะไรฮะตรวจสอบความชอบของกฎหมายภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 18,800 ล้านบาทนะครับว่าเข้าข่ายการนำเงินกู้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำหรือไม
0: ่
1: ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่คำถามเยอะนะฮะ
0: question mark เยอะจัง
1: เขาระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติเป็นประจำทุกปีจึงไม่เข้าข่ายลักษณะการใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพ.ร.ก.รวมถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆเขามองเรื่องนี้เป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถึงขั้นต้องกู้เงินคือใช้งบปกติก็ได้นี่ทำไมคุณถึงต้องไปกู้เงินถึง400,000 ล้านแล้วมาใช้จ่ายเงินตรงนี้ถึง 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่าย
0: ๆ
1: เพราะการออกพ.ร.ก.คือต้องมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลนะฮะเขาบอกว่านี่ไงตะวันออกกลางประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะต้องกู้มา400,000 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลคนทุกกลุ่
0: ม
1: ให้เท่าเทียมกันคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลว่าอย่างนั้นเถอ
0: ะ
1: ซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ผมพูดเองคุณสิริกัญญาบอกนะฮะบอกไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อระงับการจ่ายสวัสดิการกับประชาชนแต่ขอให้มีการทบทวนมติครม19 พฤษภาคม 69ใช้แหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามกฎหมายแทนเห็นว่าการนำเงินกู้กับสถานการณ์พิเศษมาใช้ภารกิจปกติของรัฐอาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมในการบริหารการคลังและส่งผลให้เกิดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงในอนาคตอันนี้ก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นไปยังศาลปกครองยื่นหลายศาลเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าพ.ร.ก.นี้เนี่ยมัน
0: ยังไงนะ
1: มันด่วนจริงไหมมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
0: ตรวจดูหน่อย
1: คือตรงเนี้ยถามว่าถ้าศาลตีออกมาบอกไม่ด่วนยังไงต่อเงินก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เงินก็ใช้ได้คือไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ในการที่จะกู้เงินหรืออะไรต่างๆอันนี้ตามข้อกฎหมายแต่มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองไงถ้าเมื่อไรเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดๆเนี่ยตีออกมาบอกมันไม่ด่วนพ.ร.ก.นี้มิชอบด้วยกฎหมายเมื่อไรปุ๊บเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุด
0: ค
1: ือการลาออก
0: ใช่ไหม
1: ยุบสภาหรือลาออก
0: สิ่
1: งใดส
0: ิ
1: ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ได้ยินคำนี้แล้ว
1: จะทำทั้งสองอย่างนะฮะ
0: อันนี้
1: คือความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะคนสงสัยไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดศาลบอกไม่ชอบปุ๊บเนี่ย400,000 ล้านเนี่ยโมฆะเลยเหรอ
0: ไม่
1: กฎหมายเนี้ยยังมีผลบังคับใช้
0: กู้มาแล้วนะ
1: 400,000 ล้านกู้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะนำไปสู่ ทางการเมืองอ่ะ
0: กู้มาแล้วคืนได้ไหม
1: กู้ไม่ได้เพราะว่าคือพรก.กู้เงินน่ะมันมีผลแล้วหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ภายหลังศาลวินิจฉัยมาแล้วว่าพรก.ตัวนี้จะไม่ชอบแต่ก็ไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆที่ทำไปก่อนหน้านั้นอันนี้ไปตามข้อกฎหมายแต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเรื่องในทางการเมืองที่จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่ะครับ
0: รับผิดชอบ
1: ต้องมีคนออกมาเรียกร้องอยู่แล้วให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบอันนี้มองใน worst case scenario หมายถึงสิ่งที่เกมการเมืองเนี่ยที่เขาไปยื่นหลายศาลเพราะอะไรว่าอย่างนั้นเถอะ
0: เดี๋ยวดูนะว่าจะยังไงนะคะ
1: ครับ
0: เอาไปดูประเด็นไทย AI passport กันบ้าง ไม่รู้ยังไงนะคะแต่เขามีการออกมาตอบกระทู้ถามสดของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณบุญธิดาสมชัยท่านออกมาชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสและก็ความคุ้มค่าของโครงการนี้นะคะโครงการไทย AI Passport แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือมาตรการจัดการปัญหาสื่ออนาจารเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ภัยบนโลกดิจิทัลค่ะซึ่งประเด็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกตินะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการคือการเปิดโอกาสให้คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้งาน AI อย่างเป็นระบบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ย3กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจรวมถึงข้าราชการแบบเราๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบไทย ID ทั่วประเทศนะคะในส่วนกรณีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นช่องทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับรู้โครงการได้อย่างทั่วถึงขณะที่การเปิดประมูลแล้วก็เรื่องของ TOR เนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบราชการโดยพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านยังบอกอีกค่ะว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการปิดกั้นคลิปลามกอนาจารแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เนี่ยทาง DE ได้มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดกั้นเว็บต่างๆเว็บลามกสื่อลามกอนาจารไปแล้วกว่า 20,000 รายการนะคะพร้อมประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยังจะมีแนวทางที่จะนํา AI เข้ามาตรวจจับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่มันผิดกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย DE ก็มีการเตรียมที่จะเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลหลายฉบับเลยค่ะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์เราก็เห็นว่ามีการไปจับไม้จับมือร่วมมือกับทางกสทช.ด้วยนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นการคืนเงินความเสียหายจากคดีออนไลน์กว่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าอยู่ในระหว่างเร่งรัดการดำเนินการนะคะแล้วก็สามารถที่จะคืนผู้เสียหายได้เนี่ยภายในเดือนสิงหาคมปี69เนี่ยล่ะค่ะหลังจากที่มีการเร่งรัดในทางกระบวนกฎหมายแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนใจเย็นๆนะเขาบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถคืนได้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความยุติธรรมให้ประชาชนโดย DE จะเร่งรัดผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับคือ AI ทุกวันนี้มีอยู่ทั่วไปท้องตลาดไว้อยู่แล้วฮะฟรีคือการเข้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กอายุ15เข้าถึงได้
0: เข้าถึงได้
1: เพราะว่ามันเป็นฟรีแอปพลิเคชันนะครับอยู่แล้วนะครับคำถามคือว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI ที่ทาง DE เนี่ยใช้เงินลงทุนลงไปเนี่ย
0: มันคุ้มค่าไหม
1: มันแตกต่างกันยังไงหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงสองเนี่ยพอบอกว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมันถูกตั้งข้อสังเกตโปร่งใสไห
0: ม
1: เอกชนรายใดได้ประโยชน
0: ์
1: นี่แหละที่เขาจะเป็นคือรัฐบาลก็มีโล่ป้องกันอยู่แล้วคือรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะโดนเล่นเรื่องนี้ผมบอกได้เลยน
0: ะ
1: คือโจทย์เนี่ยยังไงก็ต้องโดนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำให้มันโปร่งใสให้ได้
0: ตรวจสอบได้นะ
1: คร
0: ับ
1: ตรวจสอบได้ว่าเจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยที่เข้ามาประมูลเนี่ยคือใคร
0: มาอย่างถูกต้องจริงๆ
1: ยังไงฝ่ายค้านเขาจ้องเล่นงานอยู่แล้วและ AI ที่นำมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันต่างยังไงกับฟรีมันช่วยให้เกิดประโยชน์ยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่ความคุ้มค่าแค่ไหนต้องติดตามดูนะครับนิดนึงกกต.บอกการเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายครับ
0: โอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณท
1: ร
0: งพลนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
11: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอม พื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
7: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
12: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
7: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
18: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
19: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
18: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
19: ้เฮ้ย
18: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
20: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
21: ขับขี่มีสติ
22: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครู

0: งการโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อยู่ทางไลฟ์แล้วก็ผู้ที่ฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงนะครับก็ต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่บอกเลยว่าอยากจะนำเสนออะไรเรื่องราวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับผมในเรื่องของกฎระเบียบวินัยรวมถึงเทคนิคต่างๆในการขับรถนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่อยากจะนำมาให้ทุกท่านทราบนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุรัตน์วีระสายนะครับหรือน้องดิววสุพร้อมกับพี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับก็ต้องบอกว่าเราออกอากาศรายการนี้นะครับผมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็เตรียมพบกับข้อมูลดีๆแล้วก็สาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการขับขี่ให้ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตเองรวมถึงทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดในประเทศของเรานะครับแล้วครับก็พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในเรื่องของการขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ละครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับจะนำสาระน่ารู้ที่เป็นพื้นฐานของคนที่จะขับรถขับลานะครับผมแล้วก็คนที่จะสัญจรไปบนท้องถนนเนี่ยจะต้องรู้กันนะครับก็ปีนี้ปี2569แล้วนะครับสำหรับเจ้าของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์สิ่งสำคัญเลยนะครับที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนะครับหรือการต่อป้ายวงกลมที่เราเคยได้ยินกันนั่นเองครับเพราะว่าถ้าหากปล่อยให้ขาดอายุนะครับผมหรือว่าเขาที่เรารู้จักกันขาดต่อภาษีนั่นแหละครับนอกจากจะเสี่ยงโดนปรับแล้วนะครับเมื่อเจอที่ตำรวจนะครับยังต้องเสียค่าปรับย้อนหลังเพิ่มเติมด้วยร้อยละ1ต่อเดือนนะครับซึ่งผมก็เลยนำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมเพื่อให้การต่อทะเบียนรถของทุกท่านในปี2519รวมถึงในปีต่อๆไปนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้รวบรวมข้อมูลเอกสารที่ต้องเตรียมแล้วก็ช่องทางการชำระภาษีที่มีให้เลือกหลากหลายแบบช่องทางมากๆเลยนะครับมาฝากกันนะครับมาในเรื่องแรกนะครับผมวิธีต่อทะเบียนในรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยเนี่ยในปี2569นี้นะครับเอกสารที่ต้องใช้เลยขาดไม่ได้นะครับเตรียมจดนะครับผมใครจดไม่ทันก็จำเอานะครับไม่ว่าจะไปต่อที่ขนส่งหรือต่อออนไลน์นะครับเอกสารพื้นฐานที่ต้องมีเลยคือคู่มือการจดทะเบียนรถครับเล่มสีน้ำเงินนั่นเองนะครับหรือสำเนาเล่มทะเบียนก็ได้นะครับผมกรณีที่รถติดไฟแนนซ์สามารถใช้สำเนาไฟแนนซ์ที่ไฟแนนซ์นะครับส่งมาให้ก็ได้ครับหรือขอภาพถ่ายสำเนาจากไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรองปรึกษานะครับผมขนส่งจังหวัดของที่ท่านสังกัดอยู่หรือว่าอยู่ในบริเวณที่ท่านจะไปต่อนะครับว่าใช้สำเนาหรือว่าเป็นภาพถ่ายได้หรือไม่นะครับก็บางที่ส่วนใหญ่จะให้ใช้เป็นสำเนาซะมากกว่านะครับผมอย่างที่สองคือพรบรถยนต์ครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับจริงๆแล้วผมก็มีเทคนิคหรือว่าเขาเรียกไงเป็นสิ่งที่อยากทุกคนทำตามนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เราต่อทะเบียนรถให้ต่อพรบไปด้วยเลยให้ครบรอบพร้อมๆกันจะดีมากครับเราจะได้ไม่ต้องพะวงนะครับว่าอะไรจะหมดก่อนกันนะครับผมบอกเลยว่าพรบรถยนต์เนี่ยสำคัญมากนะครับต้องซื้อพรบให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะยื่นต่อภาษีได้นะครับผมวันหมดอายุของพรบต้องเหลือมากกว่า90วันนี่แหละครับมันเป็นจุดที่หลายๆคนพลาดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำนะครับก็ให้ต่อทะเบียนมาพร้อมกับต่ออายุพรบไปเลยนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องมานั่งจำอยู่ว่าอะไรต่อตอนไหนนะครับผมก็ต่อพร้อมกันไปเลยจบปัญหานะครับอย่างที่3นะครับอันนี้คือต้องแบ่งประเภทก่อนนะครับผมก็คือเรื่องของใบรับรองการตรวจสภาพรถตรอ.นี่แหละครับก็มีเฉพาะรถที่เข้าเกณฑ์อายุเท่านั้นนะครับอย่างรถยนต์เนี่ยก็คืออายุขอไปครับอายุรถยนต์ครบ7ปีขึ้นไปนะครับก็คือจะต้องตรวจสภาพที่ตรอ.แล้วนะครับซึ่งในปี2569เนี่ยถ้ารถคันไหนจดทะเบียนปี2562หรือก่อนหน้านี้จะต้องตรวจรถแล้วนะครับผมก็คือเข้าเกณฑ์ตรวจรถแล้วนะครับส่วนรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ถ้าอายุรถครบ5ปีขึ้นไปจดทะเบียนตั้งแต่ปี2564หรือก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องไปตรวจสภาพที่ตรอ.เหมือนกันนะครับเพื่อรับใบรับรองการตรวจสภาพรถมานะครับผมและอย่างสุดท้ายเลยใบรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและอุปกรณ์สำหรับรถติดแก๊สครับก็อย่างที่บอกครับสำหรับรถติดแก๊สโดยเฉพาะนะครับผมก็คือติดแก๊สติดตั้งแก๊ส LPG หรือ NGV ก็ต้องตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับนี่ก็คือเอกสารที่เราจะต้องใช้นะครับในการต่อทะเบียนรถนะครับผมในปี2519ก็คืออัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องของช่องทางกันบ้างนะครับผมในการต่อทะเบียนรถในปี2569นะครับก็มาอัปเดตกันว่าปีนี้มีการชำระภาษีรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เรามีอยู่ผ่านช่องทางใดได้บ้างนะครับปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ไว้หลายช่องทางเลยนะครับก็มีดังนี้นะครับช่องทางแรกนะครับคือช่องทางออนไลน์สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเดินทางนะครับผมแล้วก็รอรับป้ายที่บ้านได้เลยครับช่องทางออนไลน์นะครับแบ่งเป็นได้อีก3ช่องทางนะครับอย่างแรกก็คือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเองเลยนะครับผมก็เสิร์ชได้เลยใน Google ว่าชำระภาษีออนไลน์กรมการขนส่งทางบกนะครับหรือจะจดแบบนี้ก็ได้ครับ
e-service.dlt.go.th ครับเอาใหม่นะครับ e-service.dlt.go.th ครับก็คือเว็บไซต์ทางการของกรมการขนส่งทางบกเองเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับคือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ครับก็รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมสามารถชำระเงินและรอรับป้ายภาษีทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับหรือตู้คีออสได้เลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแรกๆอาจจะยังไม่ได้ใช้งานมากเท่าที่ควรซึ่งตอนหลังนะครับทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อให้รองรับทุกรูปแบบแล้วครับ

ที่ทําการตรวจได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมแนะนําดีกว่านะให้แบบเซฟที่สุดเลยนะครับผมก็คือคํานวณเวลานะครับผมล่วงหน้าในการที่จะต่อภาษีออนไลน์เพื่อที่จะให้ป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมเนี่ยมาถึงตัวเราเองในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับเอาละครับพอพูดถึงออนไลน์แล้วก็ต้องมีออฟไลน์ถูกไหมครับผมก็สำหรับคนที่อยากได้ป้ายทันทีอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ช่องทางแรกนะครับนิยมมากๆเลยในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับก็คือบริการเลื่อนล้อต่อภาษีหรือ drive to for tax นะครับก็ขับรถเข้าไปจ่ายได้เลยไม่ต้องลงจากรถที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตเองก็มีนะครับผมก็คือสามารถขับเข้าไปจะเห็นเลยว่าจะเป็นซุ้มที่เขียนว่าเลื่อนล้อต่อภาษีหรือ drive to for tax ครับสิ่งที่เราก็เตรียมก็คือเตรียมเอกสารที่บอกไปนะครับผมให้เหมือนเดิมทุกอย่างใครที่รถถึงรอบตัวตรอก็เตรียมให้ครบนะครับผมแล้วก็นำยื่นให้เจ้าหน้าที่ในช่อง Drive Thru ได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะไม่จำเป็นจะต้องลงจากรถนะครับให้นึกถึงเวลาเราไปซื้อไก่เจ้าดังนะครับผมเฟรนช์ฟรายเจ้าดังเบอร์เกอร์เจ้าดังนะครับที่จะมีช่องผ่านสำหรับรถโดยเฉพาะนั่นแหละครับก็คือเราไม่ต้องลงรถนะครับก็คุยกับเจ้าหน้าที่บนรถนะครับผมแล้วก็ชำระภาษีให้เรียบร้อยนะครับผมแนะนำให้เป็นเงินสดก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายได้เลยแล้วก็รับภาษีป้ายภาษีได้เลยแล้วก็ขับออกไปได้เลยเร็วที่สุดแล้วครับอันนี้เป็นช่องทางที่แนะนำมากๆครับต่อมานะครับคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศครับอย่างเช่น 7-Eleven ทุกสาขานะครับเฉพาะรถที่อายุไม่เกิน7ปีกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน5ปีเท่านั้นนะครับเส้นทางนี้ก็คือมีข้อจำกัดประมาณนึงเลยนะครับแต่ก็สะดวกกับเราเพราะว่ามีสาขาอยู่เยอะถูกไหมครับแล้วก็เส้นช่องทางที่3นะครับก็คือที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทุกประเทศก็สามารถชำระได้เช่นกันครับช่องทางที่4นะครับสำหรับช่องทางออฟไลน์นะครับก็คือห้างสรรพสินค้านะครับ Shop True for Tax เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ในห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการนะครับเช่น Big C Central บางสาขานั่นเองนะครับก็เช็คกันให้ดีนะครับในเรื่องของห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็วันที่ที่ให้ชำระค่อนข้างจำกัดเช่นกันครับก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเลยนะครับก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับผมก็ไปชำระได้เช่นกันอ๋อไม่สิไม่สุดท้ายเราลืมอะไรไปหรือเปล่าก็คือชำระได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเช่นกันครับแต่ไม่ใช่แบบบริการเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับไปที่ฝ่ายทะเบียนรถได้เลยแล้วก็ไปในช่องที่เขาให้รับการชำระได้นะครับผมแล้วก็ต้องย้ำเตือนนะครับว่าสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้90วัน3เดือนก่อนวันหมดอายุหากรถคันนั้นค้างชำระภาษีเกิน3ปีนะครับทะเบียนจะถูกระงับทันทีต้องนำรถไปจดทะเบียนใหม่แล้วก็เสียค่าปรับย้อนหลังครับและหากเลยกำหนดวันต่อภาษีจะต้องเสียค่าปรับ 1% นะครับหรือร้อยละ1ต่อเดือนครับของยอดภาษีที่เราจะต้องจ่ายนะครับสมมตินะครับสมมติว่าเราจะต้องจ่ายภาษี 1,000 บาทนะครับผมเพราะถ้าเราค้างไป1เดือนเนี่ยก็จะเสียเพิ่มไปอีกนะครับ 1% นะครับหรือก็คือ10บาทนั่นเองนะครับซึ่งในรถบางคันนะครับบางยี่ห้อที่มีซีซีสูงๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายภาษีสูงขึ้นกว่าปกตินะครับผมทำให้ค่าปรับนะผมก็เยอะตามไปด้วยก็ต้องระมัดระวังกันนะครับผมในตอนนี้นะครับการต่อภาษีจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับแต่ก็ยังแนะนำให้ตรวจสอบวันหมดอายุบนป้ายภาษีหน้ารถของเราให้ดีและรีบดำเนินการล่วงหน้านะครับให้เรียบร้อยจะได้ขับขี่อย่างสบายใจตลอดทั้งปีครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของเก็บความรู้แล้วก็สิ่งที่อยากนำมาฝากทุกท่านในช่วงของเบรกแรกนะครับผมก็เป็นเรื่องของการต่อภาษีที่ทุกคนเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนอยู่แล้วนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับผมก็จะนำเทคนิคดีๆของการขับขี่ให้ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทั่วประเทศของเรานี่แหละครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามนะครับ

0: มถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกนี่

0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับเอาละครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในเบรกที่2ในช่วงที่2นะครับช่วงนี้นะครับผมจะนำเกร็ดความรู้แล้วก็เทคนิคการขับรถแล้วก็การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎจราจรที่ถูกต้องที่สมควรที่เหมาะสมให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งเรื่องแรกที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะครับก็คือเรื่องของการขับขี่เลนขวาที่ถูกต้องครับซึ่งบางคนก็มีการสอบไปขับขี่การสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็บางทีอาจจะไม่ได้รู้จริงๆว่าการขับขี่เลนขวาที่ถูกต้องจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้จะมาบอกกันนะครับสำหรับการขับขี่เลนขวาที่ถูกต้องนะครับผู้ขับขี่มือใหม่บางรายมักจะเข้าใจผิดว่าการขับรถด้วยความเร็วที่ช้ากว่ารถคันอื่นควรวิ่งในเลนขวานะครับซึ่งจะเป็นการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดเพราะคิดว่าแค่ระวังรถทางซ้ายมือด้านเดียวอีกทั้งยังไม่ต้องกังวลนะครับผมกับรถทางด้านขวาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับเลนขวาสุดนั้นใช้สำหรับรถที่วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นไปนะครับดังนั้นผู้ขับขี่ที่ขับช้าแต่วิ่งรถในเลนที่กำหนดให้สำหรับรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือเลนขวาเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถูกรถคันหลังนะครับเฉียวชนอีกทั้งยังสร้างความอึดอัดใจนะครับให้กับผู้ขับขี่รายอื่นที่ตามหลังมาด้วยดังนั้นนะครับหากขับรถด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วยังถูกรถคันหลังขับจี้ท้ายเนี่ยบอกเลยว่าก็ควรหลีกทางให้นะครับโดยเปลี่ยนไปที่เลนซ้ายเพื่อหลบให้รถคันหลังที่ขับเร็วกว่าแซงไปได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือการขับขี่เลนขวาที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดนะครับขับรถที่อยู่ในความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรขับเลนขวาได้ไม่ผิดครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เห็นว่ารถคันหลังมาเร็วแล้วก็ขับไปอย่างกระชั้นชิดนะครับตัวเราเองเนี่ยคือเซฟตัวเราเองดีกว่าก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ดูให้ปลอดภัยเข้าเลนซ้ายให้เรียบร้อยเพื่อให้เขาแซงไปได้นะครับเพราะการแซงซ้ายถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเช่นกันครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเทคนิคนะครับในเรื่องของการจอดรถริมทางให้ถูกต้องนะครับผมการจอดรถริมทางที่ถูกต้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับควรจะคำนึงถึงมารยาทในการขับรถด้วยนะครับโดยต้องไม่กีดขวางการจราจรและต้องจอดรถที่ด้านซ้ายของการเดินรถด้วยการจอดชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับในระยะไม่เกิน25เซนติเมตรนะครับหรือถ้าให้กะเอาอ่ะก็1ไม้บรรทัดที่เราใช้กันเป็นประจำนี่แหละครับหรือจอดในจุดที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดเอาไว้นะครับที่สำคัญนะครับคือห้ามจอดบนทางเท้าเด็ดขาดบนสะพานและอุโมงค์นี่คือยิ่งสำคัญเลยห้ามเลยนะครับยกเว้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผมบนสะพานถ้าเป็นทางด่วนก็จะมีเขาเรียกว่า
3: ริมทางที่เป็นจุดพักรถให้เราจอดก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับส่วนในอุโมงค์เนี่ยอันตรายมากๆเลยเพราะบางอุโมงค์นะครับแสงไฟอาจจะไม่เพียงพออาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะครับก็อีกอย่างนึงก็คือทางร่วมทางแยกนี่เป็นเขาเรียกว่าเลดแฟกเลยคือห้ามเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ในระยะ10เมตรจากทางร่วมทางแยกเนี่ยก็อันตรายเช่นกันห้ามจอดในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถเป็นอันขาดด้วยครับเพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรครับซึ่งนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนต่อการสัญจรแล้วก็การเขาเรียกว่าการเดินทางแล้วเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยนะครับสำหรับคนในจังหวัดภูเก็ตก็อยากจะแนะนำนะเพราะว่าตอนนี้ส่วนตัวผมเองก็ได้สัญจรในภูเก็ตในหลายๆจุดนะครับก็เห็นได้ว่ามีการจอดรถริมทางหลายๆที่เลยนะครับซึ่งบางที่ก็จอดถูกนะครับผมจอดถูกต้องชิดแนบชิดบริเวณที่ให้จอดได้อย่างเรียบร้อยนะครับแต่บางคนนะครับผมก็จอดห่างจากบริเวณเขาเรียกว่าริมถนนทางซ้ายไว้เยอะเลยอันนี้ก็ต้องแนะนำกันว่าให้ระมัดระวังในการจอดนะครับเพราะว่าการสัญจรไปมาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่ารถเยอะมากๆจริงๆครับถ้าเราจอดรถไม่ดีนะครับผมก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแล้วก็อาจจะทำให้รถของเราเสียหายจากอุบัติเหตุได้ด้วยครับก็เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาต้องมานั่งเคลียร์ปัญหากันนะครับว่าใครผิดใครถูกดำเนินคดีอย่างไรจะยอมความกันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องระมัดระวังกันมากๆเลยนะครับเอาละมาต่ออีกสักเรื่องดีกว่านะครับผมก็อยากจะพูดถึงอันตรายจากการเขาเรียกไงใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินไม่ถูกต้องแล้วก็วิธีการใช้ไฟฉุกเฉินให้ถูกต้องด้วยนะครับก็อันตรายจากการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าสัญญาณไฟฉุกเฉินจะมีประโยชน์เมื่อเกิดเหตุขับขันครับหรือว่าอยู่ในสถานการณ์อันตรายเนี่ยแต่หากถ้าเราเปิดใช้อย่างพร่ำเพรื่ออาจจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงได้ครับอย่างเช่นกรณีที่ขับข้ามสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟไม่ควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินครับเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่จากรถทางซ้ายหรือทางขวาเห็นไฟกระพริบเพียงด้านเดียวทำให้เข้าใจผิดว่ารถกำลังจะเลี้ยวนะครับก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับผมวิธีที่ขับรถข้ามทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟที่ถูกต้องนะครับจะต้องชะลอความเร็วมองซ้ายมองขวาอย่างรอบคอบนะครับเมื่อเห็นว่าถนนไม่มีรถจึงค่อยขับตรงไปนะครับจึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลายๆคนนะครับมองว่าเปิดไฟฉุกเฉินดีกว่าข้ามแยกที่ไม่มีไฟเนี่ยช่วยเราได้แน่นอนซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดมหันต์เลยนะครับตรงกันข้ามด้วยซ้ำครับนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังก่อให้เกิดอันตรายได้อีกนะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเอาละครับแล้วการใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ควรใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องนะครับควรเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุข้างหน้าหรือจะต้องเบรกหรือชะลอความเร็วอย่างรุนแรงหรือว่ารวดเร็วกระทันหันนะครับซึ่งผู้ขับขี่จะต้องไม่ได้เปลี่ยนช่องทางจราจรหรือเปลี่ยนเลนนะครับซึ่งการเปิดไฟฉุกเฉินในกรณีนี้ก็จะหมายความว่าให้คนข้างหลังระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วโดยกระทันหันที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมก็เป็นการเตือนนั่นแหละครับว่าให้ระมัดระวังแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางก็ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินครับเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับผมนอกจากนี้การเปิดไฟฉุกเฉินควรเป็นกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุนะครับผมรถจอดเสียบนถนนหรือริมไหลทางแล้วก็เป็นกรณีที่จอดรถในบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอเท่านั้นนะครับจึงจะถือว่าเป็นการเปิดไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องนะครับผมเอาใหม่นะครับสำหรับไฟฉุกเฉินก็คือไซถ้าสำหรับผมนะถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีแรกก็คือกำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนนะครับแล้วเห็นว่าด้านหน้ามีอุบัติเหตุหรือมีเหตุให้เราจะต้องชะลอความเร็วแบบกระทันหันให้เราเปิดไฟฉุกเฉินนะครับผมเพื่อเป็นการเตือนรถคันข้างหลังว่าจะเกิดการเบรกการหยุดหรือการชะลอรถนะครับผมในเวลานั้นๆนั่นเองนะครับส่วนในกรณีที่2ก็คือกรณีที่เราจอดรถอยู่นะครับผมซึ่งก็จะแบ่งแยกย่อยได้อีกนะครับอย่างเช่นรถเสียบนถนนหรือริมไหลทางก็เปิดได้นะครับหรือเป็นกรณีที่จอดรถในบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอก็สามารถเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเป็นการเตือนว่ารถเราจอดอยู่บริเวณนั้นก็ได้เช่นกันครับนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วก็ทริคแล้วก็ข้อที่ควรจะรู้นะครับผมสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นการใช้ร่วมกันนะครับผมสำหรับประชาชนทุกคนพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ทุกคนในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับผมช่วยกันดูช่วยกันป ฏิบัติตัวตามกฎระเบียบให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กันและกันนะครับก็ต้องบอกว่าฝากไว้ประมาณนี้ในช่วงนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับอันตรายจากสัญญาณไฟฉุกเฉินก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอยากให้เปิดไฟให้ถูกต้องนะครับผมก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ผู้ร่วมถนนผู้ขับขี่บนถนนเช่นเดียวกันครับเอาละครับก็หมดเรื่องหมดราวในช่วงเวลาช่วงเบรก1กับเบรกที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับช่วงขับขี่ปลอดภัยปลายเดียวทีครับ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์นะครับผมรวมถึงผู้ที่ฟังผ่านคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงของขับขี่ปลอดภัย by DLT นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่นำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะรู้เป็นการรอบรู้เรื่องขนส่งนะครับผมที่นำเสนอผ่านกรมการขนส่งทางบกโดยตรงเลยนะครับเราก็จะนำเสนอกันในทุกช่วงนะครับซึ่งถ้าช่วงไหนนะครับผมหรือรายการวันไหนมีแขกรับเชิญก็จะนำเข้าสู่ช่วงเวลานี้แหละครับผมที่จะเป็นช่วงที่นำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตามที่เราได้ทราบไปนะครับว่าช่วงเวลาในเดือนในปี2569นี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกได้ว่ามีฝนตกหนักนะครับผมถึงจะทิ้งช่วงไวนะครับแต่ว่าฝนตกหนักมากจริงๆในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งจังหวัดภูเก็ตฝั่งอันดามันของเราเนี่ยโอ้โหตกช้ำเลยตกแบบผมไม่ต้องออกไปไหนเลยครับท่านผู้ชมครับก็เลยอยากจะนำความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนครับถ้าแผ่นป้ายทะเบียนเราหลุดหายไปในช่วงเวลาแบบนี้นะครับอย่างเช่นน้ำท่วมหรือลุยถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการขับรถขับลาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับก็ไปรอบรู้เรื่องขนส่งกับกรมการขนส่ง DLT Channel กันเลยครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกมานำเสนอให้พวกเรากันครับในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนะครับทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในประเทศไทยส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายรายนะครับต้องประสบปัญหากับแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายระหว่างทางรวมถึงจากสาเหตุอื่นๆเช่นอุบัติเหตุที่ทำให้ป้ายหลุดหายหรือตัวยึดที่ทำให้เกิดสนิมหรือชำรุดนะครับทำให้ป้ายหลุดออกไปเองกรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำว่าให้เจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลุดหายระหว่างการขับรถสำหรับเจ้าของรถที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหล่นหายนะครับสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความกับตำรวจนะครับโดยติดต่อขอยื่นณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบสำหรับกรณีที่เจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดาใช้หลักฐานดังต่อไปนี้1ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง 2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน1ปี 3. หนังสือมอบอำนาจ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน1ปี3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ 5. หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาททั้งนี้รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน5วันทำการและรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน10วันทำการโดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ทันทีที่พบว่าป้ายทะเบียนหล่นหายนะครับเจ้าของรถควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันทีห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาดโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งหรือโทรสายด่วน1584ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: เอาละครับเห็นไหมล่ะครับมีทริคดีๆความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครนะครับผมย้ำนะครับว่าที่ทำแผ่นทะเบียนรถหายขอได้ทันทีเลยไม่ต้องแจ้งความนะครับผมก็ไปขอที่สำนักงานขนส่งที่รถท่านสังกัดอยู่นะครับท่านจดทะเบียนที่ไหนนะครับผมก็ไปขอป้ายทะเบียนได้ที่นั่นนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับผมสักประมาณนึงเลยแหละไม่เดี๋ยวอะประมาณนึงเลยในการที่จะได้ป้ายทะเบียนใหม่นะครับผมแต่ว่าให้ไปขอก่อนนะครับแล้วก็นำหลักฐานในการแจ้งกับขนส่งนะครับติดตัวเอาไว้ติดรถเอาไว้นะครับในกรณีที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เรียกตรวจสอบนะครับว่าทำไมเราถึงไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้ยื่นไอ้เจ้าหลักฐานตัวนี้แหละครับให้เจ้าหน้าที่ได้ดูนะครับว่าเรามีการยื่นคำร้องขอป้ายทะเบียนแผ่นใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับเนื่องจากอยู่ในการดำเนินการนะครับผมก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าปรับแล้วก็เสียเวลากับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารู้ที่นำมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเป็นไงล่ะครับผมก็ได้ความรู้กันไปอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับชาวภูเก็ตหรือว่าคนที่กำลังสัญจรอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายนะครับผมในช่วงเวลาน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อไปที่ขนส่งได้เลยนะครับเพื่อตัวของท่านเองนะครับผมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับตามสโลแกนของเราเลยนะครับผมสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงตรงสโลแกนเป๊ะเลยนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วครับในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมเรื่องการใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องก็อย่าลืมกันไว้นะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจอดรถให้ถูกต้องนะครับตามริมทางนั่นเองนะครับรวมถึงการที่เราจะขับขี่ยังไงในเลนขวาที่ถูกต้องนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับอยากทุกท่านเก็บเอาไว้นะครับผมความรู้เหล่านี้นะครับแล้วก็นำไปใช้จริงๆนะครับผมเพื่ออย่างน้อยๆนี่แหละก็คือเพื่อตัวเองนะครับไม่ต้องคิดเลยว่าถึงเพื่อใครเพื่อตัวเองนะครับที่จะได้มีชีวิตอยู่อุ้ยดูรุนแรงไปไหมเพื่อที่ตัวเองจะได้เขาเรียกว่าไงมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโอ้น่ากลัวนะครับเมื่อกี้เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่แอบน่ากลัวไปนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมก็คือเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับสามารถกลับไปเจอหน้าคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราได้นะครับผมโดยที่ไปยังแบบครบ32นี่แหละครับผมเอาละครับใกล้หมดเวลาจริงๆแล้วครับวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณที่อยู่กันตลอดรายการเลยนะครับก็สามารถมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา9:10 น.ถึงเวลา10:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้นะครับผมดิววสุรัตน์วิรัสไสยนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIรวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
0: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
9: รถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
14: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุน

าลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะจากกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้นะคะ10:10 น.โดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9มิถุนายน2569วันนี้ตรงกับวันอนันทมหิดลด้วยนะคะซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดีรัชกาลที่8นั่นเองนะคะก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้9มิถุนายน2569นะคะแล้วก็ตรงกับทุกๆปีนะคะ9มิถุนายนของทุกปีวันนี้นะคะก็อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวสาร2ช่วงด้วยกันที่นำมาฝากกันนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันผลงานเพลงเพราะๆรวมถึงสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
2: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8ค่ะแม้จะทรงครองสิริราชสมบัติครบเพียง12ปีนะคะแต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการและวางรากฐานสำคัญให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการศึกษาครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่แพทย์และพยาบาลณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ. 2489ทรงมีพระราชปรารภความสำคัญตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่2ของไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ค่ะยังทรงเป็นผู้จุดประกาย ทุนอนันทมัยดลที่มุ่งสนับสนุนเยาวชนและบัณฑิตไทยผู้มีความเป็นเลิศให้ไปศึกษาต่อวิชาการชั้นสูงในต่างประเทศเพื่อนำความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้และพัฒนาแผ่นดินเกิดในด้านการปกครองและสังคมโดยทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูความสมานฉันท์ของชนในชาติซึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนย่านสำเพ็งช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างชาวไทยและชาวจีนในพระนครได้อย่างรวดเร็วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ในวันอนันทมัยดล นะคะของทุกปีทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็จะรวมกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆด้วยจึงได้มีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมัยดลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะไทยเวียดนามนั่นแฟนค่ะนายรัฐมนตรี2ประเทศนำทีมคณะใหญ่หาเรือรอบด้านเร่งเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา 15:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายเลมินฮึงนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นในช่วง 15:15 น.ณห้องรับรองพิเศษสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมหารือเต็มคณะนายกไทยขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมแล้วก็ร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างก็เห็นถึงความสำคัญของกันและกันรวมไปถึงมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือให้ใกล้ชิดในทุกๆด้านของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเองนะคะก็ยังเห็นพ้องที่จะให้กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดโดยให้มีการหารือในระดับทั้งรัฐบาลแล้วก็ในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอค่ะทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งก็คือด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะ

จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ Tree Connect นะคะก็ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ใกล้ชิดและก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะรวมทั้งไทยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยสำหรับอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนต่างๆที่เอกชนไทยได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามพร้อมรับไปดูแลและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่3ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนค่ะโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมรวมถึงอาหารซึ่งกันและกันโดยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านประเด็นที่4ต่อมานะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลประเด็นที่5ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกเวียดนามชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมเห็นพร้อมกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถต่อรองในระดับเวทีโลกได้ค่ะในช่วงหนึ่งของการหารือนะคะนายกเวียดนามก็ยังได้กล่าวกับคุณไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แล้ว6ตัวไปจังหวัดดงทับของเวียดนามและอยู่ระหว่างการส่งมอบเพิ่มเติมอีก6ตัวเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกไทยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกล่าวตอบว่าหากเวียดนามมีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่เป็นอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไทยและเวียดนามโดยความรู้ร่วมมือของภาคเอกชนไทยนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันบ้างนะคะคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการที่จะอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกนั้นนะคะถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่ไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
และการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงที่ค่ะ

ในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในการปฏิบัติในทางปฏิบัติก็สามารถที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบแล้วก็แยกส่วนกันชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทวนหน้าอื่นๆตามเดิมเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมไปถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลาด60/40ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลาด60/40ฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาด60/40ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิการองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วค่ะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ขออภัยนะคะโดยไม่สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักนั่นเองค่ะในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้จากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้และดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติทางนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมทุกสาขานั่นเองค่ะนางสาวลลิดาก็กล่าวว่าร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา21นาฬิกาโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะ
รัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็กระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายที่จะขจัดความรุนแรงการบูลลี่แล้วก็การละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์โดยจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบ Safe School นะคะของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็รักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้พม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีค่ะสคส.ออกโรงเตือนประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI วันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารห้ามยอมรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงค่ะพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศรองเลขาธิการสคส.ยังแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญอย่างเช่นว่าเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านรอบคอบเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะที่หาดใหญ่นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีบุกหาดใหญ่ค่ะลุยตรวจคลินิกเสริมความงามก็บอกว่าทุกคลินิกนั้นต้องมีสัญญาเจอเอาเปรียบผู้บริโภคฟันทันทีค่ะนี่คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบร่วมด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาในฐานะตัวแทนภาคประชาชน
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบนะคะก็พบว่าในปีงบประมาณ2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของคลินิกเสริมความงามโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะยังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาก็คือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการนะคะแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังลงตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดตนจึงไปดูด้วยตนเองอยากเห็นกับตาว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงนะคะอำนาจหน้าที่ของสคบ.ก็คือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568คลินิกทุกแห่งต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากผู้บริโภคเสียหายจริงสคบ.ฟ้องคดีแทนได้โดยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศสคบ.จะดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสัญญามาตรฐานระบุสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนทั้งสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายใน7วันและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยังไม่ใช้บริการสิทธิ์ขอเงินคืนตามสัดส่วนเมื่อคลินิกปิดกิจการปิดปรับปรุงย้ายสถานที่หรือว่ามีใบรับรองแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปอาจเสี่ยงอันตรายรวมไปถึงกำหนดคืนเงินภายใน15วันสำหรับเงินสดเงินโอนและเช็คหรือภายใน45วันสำหรับบัตรเครดิตนะคะพร้อมระบุว่าการกำกับดูแลคลินิกเสริมความงามยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานอื่นอีกหลายฉบับสคบ.จึงทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และแพทยสภาเพื่อตรวจสอบทั้งใบอนุญาตมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่องและขอย้ำว่าทุกคลินิกเสริมความงามนั้นต้องทำสัญญาให้ถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการก็ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาไว้ทุกฉบับอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตหากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบ.จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะคะและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดค่ะมีคนเคยบอกกับเธอพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาข่าวรายการและข่าวน้ำมันกันต่อกับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับฟังการนำเสนอแผนศึกษาออกแบบขยายทางหลวงหมายเลข402ช่วงสะพานสารสินด่านท่าชัดชัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพเส้นทางขาเข้าออกภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมมุกอันดาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์ศรีทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข402สายโคกกลอยเมืองภูเก็ตช่วงสะพานสารสินด่านตรวจท่าชัดชัยพร้อมด้วยนายวินัยกู้เมืองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตผู้แทนกรมทางหลวงแล้วก็คณะที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและหารือแนวทางการดำเนินงานค่ะโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาทางหลวงหมายเลข402ให้มีขนาด4ช่องจราจรหรือมากกว่าบริเวณช่วงสะพานสารสินถึงด่านตรวจถึงด่านตรวจท่าชัดชัยนะคะระยะทางประมาณ 2.27 กิโลเมตรค่ะเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตในอนาคตโดยที่ประชุมได้รับทราบว่าโครงการเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่24มีนาคม2569นะคะมีระยะเวลาดำเนินงาน450วันหรือ15เดือนค่ะและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่16มิถุนายน2570โดยครอบคลุมการสำรวจออกแบบทางวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างสะพานระบบระบายน้ำทางแยกตลอดจนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะในการนี้คณะที่ปรึกษาก็ได้มีการรายงานถึงข้อจำกัดสำคัญของพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในบริเวณป่าชายเลนและก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนเช่นวัดโรงเรียนมัสยิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ชุมชนในพื้นที่ท่าชัดชัยและบ้านท่านนซึ่งจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาออกแบบและกำหนดมาตรการลดผลกระทบอย่างรอบด้านสำหรับแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นนะคะอยู่ระหว่างการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมทั้งรูปแบบถนน4ช่องจราจรพร้อมเกาะกลางยกเกาะกลางแบบกดเป็นร่องและรูปแบบสะพานยกระดับโดยจะพิจารณาควบคู่กับความเหมาะสมด้านวิศวกรรมความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะจังหวัดพังงาจัดพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ วันที่9วันนี้นะคะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยและประเทศชาติโดยมีนายบัญชาธนุอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมณบริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็มากันต่อที่กระบี่นะคะศรีนวลและสาวงามคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอกย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดกระบี่เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นจัดประกวดทุเรียนพื้นเมืองประจำปี2569นะคะค้นหาสุดยอดทุเรียนพันธุ์ดีพร้อมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดสร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางการเกษตรและต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่นะคะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีค่ะภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพ.สท.จังหวัดกระบี่ประจำปี2569นะคะภายในงานมีเกษตรกรนำทุเรียนพื้นเมืองเข้าร่วมประกวดรวม147ต้นด้วยกันแบ่งเป็นประเภทเนื้อสีทอง98ต้นแล้วก็ประเภทเนื้อสีขาว49ต้นนะคะพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรนิทรรศการทุเรียนพื้นเมืองการแข่งขันการทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดด้วยนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีทองขออภัยค่ะเนื้อสีเหลืองก่อนนะคะซึ่งผลการประกวดประเภทเนื้อสีเหลืองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทุเรียนพันธุ์สีนวลของนางกิตติมาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ส่วนประเภทเนื้อสีขาวค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ทุเรียนพันธุ์สาวงามของนางสาวเจนตาสายไทยจากอำเภอเมืองกระบี่ก็สะท้อนถึงศักยภาพและก็ในส่วนของคุณภาพของทุเรียนพื้นเมืองกระบี่นะคะที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนากันอย่างต่อเนื่องการจัดงานครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นเมืองพร้อมกับยกระดับทุเรียนกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ใครที่อยากลิ้มลองนะคะจำสองชื่อนี้ไว้นะคะสีนวลแล้วก็สาวงามค่ะกับการคว้าแชมป์ทุเรียนพื้นเมืองกระบี่ตอกย้ำเสน่ห์ผลไม้ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ปิดท้ายนะคะด้วยชาวระนองร่วมใจมาร่วมเป็นผู้ให้กันนะคะกับเหล่ากาชาดจังหวัดระนองซึ่งเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน2569มาร่วมส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะปักหมุดวันและสถานที่ใกล้บ้านนะคะตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไป17มิถุนายน2569ใต้อาคาร5โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองค่ะ24มิถุนายน2519กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองและ30มิถุนายน2519โรงเรียนกระบุรีวิทยาอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเตรียมร่างกายให้พร้อมนอนให้หลับเต็มอิ่มดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็มาเจอกันได้ตามวันแล้วก็สถานที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะเวลาหมดเลยนะคะเกลี้ยงแล้วค่ะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นุรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
5: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ต ลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้าน

0: ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง 94 เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
4: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
6: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

ำลังฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน FM 100 MHz สวทพังงาส่งสัญญาณพร้อมกันไปยังสวทภูเก็ตกระบี่

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับเรื่องราวหลากหลายมิติของจังหวัดพังงากันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของคนพังงาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ารวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพังงากันค่ะดำเนินรายการโดยน้องฝนค่ะนางสาวอริสาเสียรัตน์และในวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะก่อนจะไปติดตามเนื้อหาในช่วงแรกของรายการขอเชิญทุกท่านรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะ

นำคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะน้องฝนก็มีเรื่องราวในส่วนของนโยบายของรัฐนะคะที่กำลังเป็นกระแสนิยมนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะข่าวดีสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะทางรัฐบาลก็จะเปิดให้สมัครนะคะในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะย้ำว่าร้านค้าสามารถเลือกได้แค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มรับออเดอร์ในวันที่15มิถุนายนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสFood Delivery นะคะก็เปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีผู้ให้บริการ Food

ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้วก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมโดยสาขาหลักต้องเป็นผู้เลือกแพลตฟอร์มก่อนนอกจากนั้นทุกสาขาในร้านจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้ค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นต่างจากสาขาหลักค่ะและในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแต่ต้องการเปิดโอกาสให้สาขาย่อยเข้าร่วมสาขาหลักสามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นอกจากนั้นนะคะสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเข้าไปดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะแล้วก็ร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่ะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวนะคะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้โดยเร็วค่ะโดยตั้งเป้าให้มีข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้หรือไม่หรือยกเลิกไปเลยนะคะถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติค่ะความจำเป็นและก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์ค่ะโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นที่มีความลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งในขณะนี้นะคะก็ได้ระดมกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของความกังวลเรื่องเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนคลายความกังวลนะคะเนื่องจากสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบค่ะและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มที่มีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้สวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมค่ะเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้นะคะเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุดค่ะ
ไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสัก2บทเพลงค่ะ

0: ลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมานำเสนอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนถ้าติดตามข่าวหรือได้ไปร่วมงานหลักเมืองพังงานะคะก็จะได้เห็นว่าเรามีการเดินแบบแฟชั่นเป็นผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ของเรานะคะซึ่งแสดงถึงความงดงามของการสวมใส่ในชุดผ้าไทยในแต่ละแบบแต่ละชุดซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความงดงามแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะท่ามกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับประเทศและก็ระดับโลกแฟชั่นภาคใต้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญนะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นค่ะผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกและผ้าทอพื้นเมืองคือเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้ที่มีลวดลายสีสันและเทคนิคการผลิตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูผสมผสานกับความเป็นไทยจนเกิดเป็นความงดงามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะในปัจจุบันนะคะเรามีนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำผ้าพื้นถิ่นเหล่านี้มาต่อยอดให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าชุดทำงานและก็ชุดลำลองที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทำให้แฟชั่นภาคใต้ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายพื้นบ้านแต่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่านอกจากนี้นะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่เองยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการแต่งกายผ้าพื้นเมืองและก็การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นภาคใต้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของความสวยงามแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะเป็นการสื่อสารตัวตนของท้องถิ่นสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกค่ะและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่คนจังหวัดพังงามีความภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารถิ่นของคนจังหวัดพังงานั่นเองค่ะวันนี้น้องฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะรับรองว่าถ้าเกิดได้ยินแล้วจะมีความคิดถึงกับเมนูอาหารเหล่านี้ด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะถ่ายเฉาก้อยนะคะเป็นเมนูโบราณที่มีความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันทรงคุณค่านะคะซึ่งถ่ายเฉาก้อยนี่ก็ติด1ใน5เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงาในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะรสชาติที่หายไปประจำปี2569ค่ะชายเท้าก้อยนะคะหรือขนมหัวชายเท้าสูตรโบราณของจังหวัดพังงาถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมจากหัวชายเท้าสดและก็ส่วนผสมที่ลงตัวเมนูบ้านๆแต่โบราณที่หาได้ยากในปัจจุบันเลยนะคะเมนูถัดไปนะคะหยี่หูฉาเป็นเมนูอาหารถิ่นที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนผสมผสานภูมิปัญญาด้านอาหารเข้าด้วยกับวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นได้อย่างลงตัวสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาค่ะเมนูหยี่หูฉานะคะไม่เป็นเพียงอาหารที่จะสร้างความอิ่มอร่อยแต่ยังเป็นเมนูในความทรงจำที่เชื่อมโยงเรื่องราวของครอบครัวชุมชนและประเพณีท้องถิ่นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่ทรงคุณค่าค่ะหยี่หูฉานะคะจึงไม่ใช่อาหารจานหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาและส่งต่อให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปลาเป้งหุบนั่นเองค่ะ ลาเป้งหุบเป็น1ใน5เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดพังงาค่ะในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะปลาเป้งหุบก็คือเมนูปลาปิ้งโบราณนั่นเองค่ะอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรธรรมชาติในอดีตค่ะคำว่าเป้งนะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ที่หมายถึงการปิ้งหรือการย่างนั่นเองค่ะส่วนคำว่าหุบนะคะก็หมายถึงการพับนั่นเองค่ะโดยเมื่อสมัยก่อนนะคะชาวประมงออกเรือไปหาปลามาแล้วก็เมื่อได้ปลามาก็จะนำปลามาผ่าควักไส้แล้วก็แบะออกเป็น2ซีกค่ะแล้วก็ทาเครื่องหมักสมุนไพรให้ทั่วเฉพาะด้านเนื้อปลานะคะหลังจากนั้นก็ทำการหุบปลาหรือว่าพับปลาเข้าแบบเดิมนะคะหลังจากนั้นก็นำไปปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อนๆจนแห้งเนื้อปลาก็จะมีความหอมหวานสดใหม่และมีกลิ่นอายของสมุนไพรพื้นบ้านอีกด้วยค่ะปลาเป้งหุบถือเป็นรสชาติแห่งความเรียบง่ายที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวประมงหลายๆคนนะคะสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆน้องฝนก็จะหยิบจับมาบอกกล่าวเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะวันนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันทางวิทยุ FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
2: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงชัยกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
2: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
2: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกมส์69

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเป็นมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟเอ็กซ์2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,014,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 108,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี
7: ้นายพชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI จำนวน12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
9: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
8: รองเลขาธิการสคสแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนิโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
12: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของสองกระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพ8เชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
14: นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทั้งนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้

0: เป็นบทเสียงสำคัญของมูลนิธิสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
1: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประทับคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
3: นายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสักถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาปทุมมารายงาน
4: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
5: ผมกิตติเดชแสงนันทูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
4: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธ

0: ดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าได้สนทนากับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งการสนทนาในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกอย่างมากและแสดงความชื่นชมการทำงานของสหรัฐเพื่อยุติสงครามในยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมทของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือ ICANN เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลาย10คนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 นถึง 10:00 นณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู19กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 นความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตราไก่เอาชนะไปได้3-1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2-1จากการทำประตูของโคดี้กักโปในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กักโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียตรุยด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที
2: ่สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นๆนะครับเราต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
1: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็ก นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหาร ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18ซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ครั้งจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อม เรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสูบยาให้พอสักซองที่และตังที่เหลือไปซื้อนมนะลูกนะ
8: ครับ
9: ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
7: ใช่แค่ปนนั้นเรา
10: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
13: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
14: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569พบกับรายการพพประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ตรังระนองและจังหวัดใกล้เคียงนะครับพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งท่านฟังสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำหรับวันนี้ครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็ทุกๆสัปดาห์นะครับของวันอังคารนะครับบ่ายๆช่วงเวลาบ่ายๆสบายๆอย่างนี้นะครับก็พบกับเราสองคนนะครับทาง FM 96.75เมกะเฮิร์ตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากจะเรื่องของสาระแล้วนะครับเราก็มีเรื่องของบันเทิงนะครับมาเรียนฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับก็สามารถที่จะขอเพลงเข้ามาได้นะครับผ่านรายการของเรานะครับรักใครชอบใครนะครับมอบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับโดยโทรมาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับในขณะที่รายการของเราออกอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าขอความช่วยเหลือเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้โทรหมายเลขอะไรครับ
1: ค่ะในกรณีที่เราพบเหตุสาธารณภัยนะคะไม่ว่าจะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอุทกภัยวัตภัยนะคะดินโคลนถล่มหรือจะเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ก็ได้นะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้าเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะโทรฟรี24ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่ก็คือเป็นเบอร์หลักของเรานะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ถ้าท่านผู้ฟังเองอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะคะประสานโดยตรงได้เลยนะคะกับท้องที่ของท่านผู้ฟังนะคะ
0: ค
1: ่ะตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนะคะองค์กรปกครองท้องถิ่นในบริเวณบ้านท่านด้วยนะคะสามารถที่จะประสานได้เลยเราเองเรามีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดประจำอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดดังนั้นเนี่ยพบเหตุเองหรือเป็นญาติพี่น้องนะคะหรือคนที่ท่านรู้จักสามารถแจ้งได้นะคะแจ้งได้เลยนะคะหรือติดต่อประสานใครไม่ได้โทรมาเลยนะคะกลับมาเลขโทรศัพท์1784นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เราก็มีความกังวลในเรื่องภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นภัยรายวันเลยก็ได้ครับบางทีครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนก็จะเป็นเรื่องของอุทกภัยวาตภัยนะครับดินโคลนถล่มนะครับในบางพื้นที่นะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามข่าวสารนะครับของทางราชการนะครับในเว็บเพจของเราก็ได้นะครับในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับรู้จักกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้น้องติ๊กเองนะครับก็จะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์อากาศนะครับปริมาณฝนในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านี่เป็นอย่างไรบ้างนะคร
1: ับ จริงๆเราไม่ต้องไปเปิดแอปพลิเคชันหลายหน่วยงานนะคะเราโหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้เลยนะคะในข้อมูลของแอปพลิเคชันเราเองมีทุกอย่างเลยนะคะที่เราได้กล่าวถึงไปเมื่อกี้นะคะที่พี่เจได้พูดตั้งแต่เรื่องพยากรณ์อากาศนะคะจนถึงปริมาณน้ำไปถึงประกาศแจ้งเตือนภัยของจังหวัดต่างๆด้วยนะคะท่านฟังสามารถเข้าไปเลือกได้ใช่ไหมคะพี่เจ
0: ใช่ครับแอปพลิเคชันที่พูดถึงนี้ชื่อว่าแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ THAI ไทยนะครับแล้วก็ Disaster DISASTER แล้วก็ Alert นะครับ ALERT นะครับซึ่งท่านฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเป็นระบบที่รองรับได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับจะเป็นภาพสีแดงๆนะครับมีโลโก้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยอยู่นะครับก็ในนั้นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสาภัยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้เลือก3จังหวัดนะครับเช่นท่านฟังอาจจะเลือกภูเก็ตพังงากระบี่ใกล้เคียงนะครับแต่เลือกแล้วสามารถเปลี่ยนภายหลังก็ได้นะอาจจะเลือกเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่น ทางโน้นก็ได้แล้วแต่ได้เลยนะครับก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือไปเป็นเพื่อนของท่านผู้ฟังเราจะได้รู้ข้อมูลอย่างท่วงทันเวลาท่วงทันท่วงทีด้วยครับ
1: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ครับ
1: โหลดไว้เลยนะคะได้แอปเดียวสามารถจะมีข้อมูลให้ท่านผู้ฟังครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะ
0: ใช่ครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องของสาระน่ารู้จากกรมป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับมีท่านฟังขอเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับเชิญครับ

0: ครับท่านฟังครับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภพบประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถโทรเข้ามานะครับขอเพลงกับรายการของเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ขอเพลงก็ได้นะครับโทรเข้ามาบอกเล่า90ก็ได้นะครับในพื้นที่ของท่านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากได้ยินในพื้นที่ของจังหวัดระนองเป็นยังไงบ้างนะครับกระบี่เป็นอย่างไรบ้างพังงาเป็นอย่างไรบ้างตรังเป็นอย่างไรบ้างหรือแม้แต่ภูเก็ตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านฟังก็โทรเข้ามา
1: ภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าก็มีแดดนะคะครึ่งวันได้นะคะช่วงนี้ก็มีฝนลงมาแล้วนะ
0: ตะกี้ก่อนที่เรามาที่สถานีนะครับก็ผ่าฝนมานะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าข้างนอกยังตกอยู่หรือเปล่านะครับเราอยู่กันที่ภูเก็ตนะฮะครับก็ช่วงนี้พี่ติ๊กก
1: ็มีพยากรณ์
0: อากาศที่เรียนท่านผู้ฟังเช่นครับ
1: มานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะ7วันล่วงหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคนะคะตลอดช่วงเลยค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสนะคะสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยนะคะ
0: ครับมันก็เป็นเรื่องของ
1: สูงมากกว่า2เมตรนะคะ
0: ใช่ครับก็ยังถือว่าสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ามีฝนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงานะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่มีปริมาณน้ำท่วมขังนะครับอาจจะมีบางพื้นที่ก็ยังเป็นน้ำท่วมขังระบายแต่บางพื้นที่ก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับโดยศูนย์ป้องกันบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตของเรานะครับก็ได้ส่งเครื่องจักรกลสาภัยพร้อมเจ้าหน้าที่นะครับก็ออกปฏิบัติการช่วยเหลือในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับก็จะมีน้ำท่วมขังที่บริเวณถนนเพชรเกษมใช่ไหมครับทางที่จะเข้าของอำเภอตะกั่วป่าบริเวณหนองมูลตะกั่วบริเวณนั้นนะครับก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำล้นถนนขึ้นมานะครับแล้วก็มีเครื่องจักรกลสาภัยเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับก็ไปช่วยตรงนั้นอยู่ปัจจุบันก็ยังติดตั้งอยู่นะครับเกรงว่าเผื่อฝนจะลงมาอีกครับครับ
1: นั่นแหละค่ะก็อย่างที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะเรื่องของพยากรณ์อากาศก็เตรียมพร้อมกันด้วยแล้วกันนะคะ 60-70% ของพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าหนักอยู
0: ่
1: นะคะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปไหนก็ต้องพกร่มไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงฝนตกหนักๆบางทีจะมีลมด้วยนะคะนี่อันตรายนะคะท่านผู้ฟังเองก็ต้องระมัดระวังนะคะพอลมกันโชกแรงเนี่ยบางทีกิ่งไม้นะคะก็จะหักมาได้นะคะแล้วก็อันตรายนะคะอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะรวมถึงก็ต้องดูโครงสร้างของป้ายโฆษณาด้วยนะคะที่อยู่ตามริมถนนนะคะท่านฟังเองก็ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวนี้ฝนไม่ได้ฝนอย่างเดียวมีลมพร้อมมาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงท่านฟังที่อยู่บริเวณตีนเขานะคะท่านฟังก็ต้องติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะว่าตอนนี้ฝนตกหนักเดี๋ยวบางทีดินบนเขาเนี่ยเขาเก็บน้ำนะคะดังนั้นอาจจะม
0: ี
1: ค่ะดังนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้นะคะหรือไหลลงมาอะไรเงี้ยนะคะก็ท่านฟังเองก็ต้องคอยดูด้วยนะคะต้องระแวดระวังในบริเวณแถวบ้านท่านด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเห็นแล้วว่าดูท่าทางจะไม่ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะอพยพออกจากพื้นที่ก่อนนะคะหรือไม่แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะว่ามันเริ่มมีเศษหินเศษดินลงมาอะไรเงี้ยนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาให้ที่มันหนักขึ้นนะคะบางทีเนี่ยอันจะพาต้นไม้อะไรลงมาด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็อย่างที่ว่านะคะเป็นฤดูฝนนะคะอาจจะมีเหตุของเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยนะคะท่านฟังคะอย่างที่บอกว่า ช่วงเช้าเราเนี่ยแดดออกนะคะของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีแดดออกครึ่งวันนะคะช่วงบ่ายก็เป็นฝนตกเนี่ยสุขภาพนี่ก็สำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการของโรคหวัดได้นะคะก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ
1: ใน
0: แต่ละวันก็จะมันก็มีหลายฤดู
1: เราเองก็มีนะคะมีเสียงแหบบ้างอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ด้วยความห่วงใยนะครับแล้วฝั่งที่อยู่ทางบ้านก็ดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะ

0: ที่ของจังหวัดของบ้านท่านผู้ฟังเองนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะเป็นข้อมูลจากกรมชลประทานวันนี้นะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 101.22% นะคะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 102.66% ค่ะอ
1: ่
0: างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 30.78% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 67.38% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 50.04% ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้นะครับปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทุกอ่างเลยนะครับ
0: อ่างที่เกินร้อยก็อย่ากังวลนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำอ่างขึ้นมานิดเดียวนะคะร้อยหนึ่งร้อยสองเนี่ยถือว่ายังอยู่ในภาวะปกตินะคะท่านฟังไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันไม่มียังไม่มีเหตุถึงขั้นรุนแรงนะคะก็แค่อาจจะเต็มแต่อย่าลืมว่าเราใช้น้ำทุกวันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าน้ำอยู่ในปริมาณที่โอเคอยู่นะคะของจังหวัดกระบี่นะคะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 62.57% อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 73.31% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 57.77% ค่ะ
1: ครับก็ทุกอ่างก็ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่
0: ต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดส้มแป้นนะคะ 78.26% ค่ะ
1: ระนองนี่มีที่เดียวนะครับคือคลองหาดส้มแป้น
0: พังงาไม่มีอ่างเก็บน้ำนะคะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามด้วยภูเก็ตนะคะอ
1: ่
0: างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 42.62% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 40.78% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 50.04%
1: ไล่เรียกกันหมดเลยนะครับของทางจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนี้มีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเนื่องจากมีประชากรอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นครับที่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็นี่เป็นรายงานของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก5จังหวัดฝั่งอันดามันประจำวันอังคารที่9มิถุนายนนะคะจริงๆทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตเนี่ยเราก็เก็บปริมาณน้ำทุกวันนะคะเพื่อจะดูสถิติของน้ำด้วยนะคะจากกรมชลประทานจะได้รู้สถานการณ์ด้วยนะคะฉะนั้นท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำนะคะหรือในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนะคะหรือมีเหตุของสาธารณภัยนะคะก็โทรมาประสานเราได้นะคะขอรับความช่วยเหลือจากเราได้ด้วยนะคะกรณีที่อาจจะต้องมีไปช่วยสูบน้ำนะคะกรณีน้ำท่วมขังหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แจ้งมาได้นะคะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็เลยพูดถึงเรื่องของเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีเครื่องสูบน้ำหลายขนาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีนะครับเรามีเครื่องสูบน้ำที่ว่าเครื่องชังน้อยนะครับก็เป็นลักษณะของเครื่องขนาดเล็กนะครับเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามนะครับแล้วก็เรามีเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะครับซึ่งมีอัตราการสูบเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้ท่อสูบเนี่ยยาวถึง3กิโลเมตรนะครับเรามีอยู่ตอนนี้เรามีอยู่4เครื่องนะครับก็ลากสายไปเลยนะครับ3กิโลเมตรอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ในช่วงของหน้าแล้งเราก็เอาเครื่องนี้ครับไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับสูบเข้าไปเพื่อไว้ในอ่างเก็บน้ำในสระเก็บน้ำที่เป็นแหล่งน้ำดิบน้ำต้นทุนของระบบประปาหมู่บ้านอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่น้ำแล้งกรณีน้ำท่วมก็สูบออกกรณีน้ำแล้งเราก็สูบเข้านะครับก็เราจะมีเจ้าหน้าที่เนี้ยไปอยู่ประจำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางระนองเองนะครับทางกระบี่นะครับทางพังงาเนาะก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นงานที่เราทำอยู่เป็นประจำครับทั้งฝั่งที่ในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับทั้งภัยแล้งเอ่ยอุทกภัยต่างๆก็สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตได้นะครับอาจจะผ่านอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินทุกฝั่งในมาตรฐานต้นรายการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เป็นความปรารถนาดีจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตนะครับช่วงนี้นะครับเราคอยฟังเพลงอีกสัก2เพลงนะครับก่อนที่กลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการครับ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการปพ.เพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันครับในช่วงของที่ผ่านมาครับก็ได้นำเรียนทุกฟังในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่5จังหวัดชายฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ปริมาณของฝนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าฝนจะหนักนะครับบางทีครับในช่วงวันที่10 11 12นี้ด้วยนะครับก็เรียนฝากทุกฟังนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งหมดนะครับก็ได้เตรียมตัวนะครับได้เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงวันที่10 11แล้วก็12ก็คือช่วงปลายของสัปดาห์นี้นะครับ
1: ก็เป็นว่าช่วงนี้ละกันนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นว่าเริ่มมีแดดอย่างน้อยมีแดดเราดีใจนะคะเพราะเราได้ตากผ้านะคะแต่ว่ายังไม่พ้นหน้าฝนนะคะฝนก็ยังเยอะอยู่ฉะนั้นก็ระมัดระวังอย่างที่เราบอกไว้นะคะไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะเราก็นำเรียนท่านผู้ฟังไปเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำแล้วแล้วก็ทุกสัปดาห์เราก็ขาดไม่ได้นะคะที่ต้องมานำเรียนท่านผู้ฟังถึงวันเดียวเราก็อยากจะแจ้งให้ทราบนะคะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็คืออุบัติเหตุทางถนนเรื่องของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะแค่วันเดียวก็คือเมื่อวานนะคะเราเอาสติมานำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบนะคะว่าช่วงที่ช่วงนี้มีฝนตกเนี่ยมีปริมาณของผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตเท่าไหร่นะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันคือทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เราเอารวมกันเลยนะคะสรุปได้ดังนี้เลยนะคะจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานนะคะเป็นอุบัติเหตุของเมื่อวานวันเดียวมีผู้บาดเจ็บ12รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะบาดเจ็บ25รายนะคะเสียชีวิต1รายค่ะจังหวัดพังงานะคะบาดเจ็บ35รายนะคะเสียชีวิต1รายแล้วก็จังหวัดภูเก็ตบาดเจ็บ70รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดระนองไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมเมื่อวานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะภายในจังหวัดแต่ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะทั้งหมด112รายคือผู้บาดเจ็บนะคะมีผู้เสียชีวิต2รายคือจังหวัดตรังกับพังงาค่ะ
0: ครับซึ่งในจำนวนของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยใน5จังหวัดนี้ก็ปรากฏว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังคงครองแชมป์อันดับ1นะครับ
1: ใน
0: เม
1: ื่
0: อวานเน
1: ี่
0: ยใช่ครับมีผู้บาดเจ็บถึง70รายนะครับแต่โชคดีว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเราเองนี่ก็พยายามรณรงค์นะครับให้มีเขาเรียกอะไรอัตราตัวเลขของการบาดเจ็บและเสียชีวิตน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเลขก็รู้สึกว่าจะยังคงที่อยู่นะครับก็เรียนฝากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อไม่ให้สถิติของอุบัติเหตุในการเสียชีวิตทางถนนเพิ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งเลยครับต้องเคารพกฎจราจรนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับสองครับมีน้ำใจในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับปฏิบัติการจราจรที่เห็นง่ายๆที่สุดเลยนะครับหนึ่งครับไม่ขับรถเร็วนะครับไม่แซงในที่ขับขันแล้วก็สามครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับนี่ปกติพี่จะเจอบ่อยนะครับทุกทีครับก็จะเห็นผู้ขับขี่ที่จะหลายคนทีเดียวครับไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไม่เปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่เปิดเลี้ยวขวาหรือแม้แต่การเปลี่ยนช่องเลนเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเพื่อให้บอกคันหลังทราบว่าเรากำลังจะเปลี่ยนช่องทางนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่นี่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการใช้เดาเอาทายเอานะครับว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวากันแน่นะครับซึ่งเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนะครับอีกประการหนึ่งครับที่อยากจะเรียนที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุไปก็คือช่วงตรงยูเทิร์นครับพี่ติ๊กอย่างอันนี้ยกตัวอย่างในจังหวัดของภูเก็ตนะครับก็เรียกว่าถนนที่ยูเทิร์นเนี่ยนะครับตรงยูเทิร์นเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะคันที่1ไปรอนะครับคันที่2ก็แซงขึ้นไปคันหน้าแล้วไปบังเอาไว้คันที่3ก็แซงขึ้นอีก
1: ไปช่วยเราเลี้ยว
0: ไปแซงอีกเพราะนั้นเป็นไม่ใช่ดับเบิ้ลยูเทิร์นแล้วตอนนี้เป็น3คันยูเทิร์นพร้อมกัน
1: อย่างเงี้ยเขาอยากปกป้องคนอื่นไหม
0: โอ้โหอย่างเงี้ยไม่ได้เลย
1: หรือว่าเขารีบจะไปก่อน
0: รีบจะไปก่อน
1: หรือก็อาจจะมองว่าคันที่จะยูเทิร์น
0: อ
1: ่ะทำไมช้าอย่างน
0: ี้ไม่ได้อย่างนี้นะครับแต่อย่างเงี้ยต้องปรับสัก10,000ดีไหม
1: เจอบ่อยนะคะที่ว่าซ
0: ้
1: อนคันมาเพื่อจะยูเทิร์นนะคะไม่ต่อแถวนะคะ
0: แย่งกันยูเทิร์น
1: เจอบ่อยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะบอกว่า ฉันจะทำให้ดูนะคะว่าอยู่เทิร์นง่ายขนาดไหน
0: นั่นแหละเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ทางภูเก็ตใช่ไหมครับเราดูข่าวใน Facebook นี่ก็ชนกันกี่คันอีกวันนี
1: ้แต่พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนี่มันย้อนไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเราก็ต้องใจเข้าใจเราด้วยนะคะเพื่อนที่มาทางตรงเขาก็มาด้วยไฟจราจรที่ถูกต้องนะคะแล้วเราเองมารอยูเทิร์นก็ต้องรอตามกติกานะคะ
0: ใช่ครับคือช้าลงนิดนึงนะครับเราจะไม่เสียเวลาเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี้ยโอ้ท่านเป็นเรื่องใหญ่เลยครับท่านจะต้องช้าลงไปอีกไหนจะต้องเครียดนู่นเครียดนี่หลายเรื่องครับจุ่งยากใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอดใจรอนิดเดียวนะครับตรงยูเทิร์นนะครับข้ามแถวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทีละคันทีละคันทีละคันเนา
1: ะ
0: ไม่ต้องเร่งรีบนะครับถ้าท่านรีบมากให้ท่านไปก่อนครับให้มาตั้งแต่นู่นตีห้าว่ารุ่งเลยเพราะว่าเรารีบไงเราไม่ใช่เวลาไปทำเวลาบนท้องถนนนะครับเป็นฝากท่านฟังไว้นะครับอย่างนี้แหละครับเป็นต้นนะครับตัวเลขลดลงอย่างแน่นอนนะครับติ๊กพี่การันตีได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งประการหนึ่งอยากจะเรียนท่านฟังก็คือว่าจังหวัดภูเก็ตอันนี้เราพูดถึงภูเก็ตแล้วนะครับเรามีระบบ smart city นะครับ smart city แปลว่าเมืองอัจฉริยะตอนนี้เราจะมีกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพรถนะครับที่ฝ่าฝืนกฎจราจรหรือขับหรือเคลื่อนที่เร็วนะครับก็จะมีบินนะครับไปเรียกเก็บในเพราะว่าท่านทำผิดกฎกติกาครับจะเรียกเก็บค่าปรับถึงที่บ้านนะครับถ้าท่านไม่ได้ชำระค่าปรับนะครับท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการต่อทะเบียนรถในปีต่อๆไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบของเราเนี่ยพร้อมนะครับที่พร้อมที่จะใช้งานจริงๆเรามีมาแล้วแหละแต่ว่าในบางจุดนี้ระบบขัดข้องมันไม่ต่อเนื่องนะครับปัจจุบันได้รับการแก้ไขในประเด็นฝากท่านฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่นะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะเรามีกล้อง CCTV นะครับได้บันทึกภาพของท่านอยู่นะครับ
1: ค
0: ่ะครับก็เรียนฝากเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พูดกันเรื่องอุบัติเหตุทางถนนให้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็แจ้งเตือนท่านผู้ฟังไว้ตลอดนะคะอย่างที่พี่เจบอกโอเคค่ะวันนี้เราก็คุยเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแล้วเราก็มาฟังเรื่องของรู้รับมืออุทกภัยนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเราเองก็เป็นช่วงของหน้าฝนนะคะก็จะมีเรื่องของอุทกภัยอุทกภัยคือน้ำท่วมนะคะ
0: บทความพิเศษสำหรับสัปดาห์นี้เนาะ
1: รอบรู้สู้ภัยนะคะกับกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะทั้งน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งอีกทั้งยังเกิดดินถล่มนะคะซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมถึงขณะหรือภายหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีรับมืออุทกภัยและดินถล่มดังนี้นะคะให้ท่านฟังรู้เรื่องนี้ก่อนนะคะรู้พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก่อนนะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะคือบริเวณที่ราบลุ่มพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเขตชุมชนเมืองและพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีทางน้ำไหลผ่านนะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะคะคือบริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มใกล้กับภูเขาสูงนะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งนะคะคือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำน้ำสาขานะคะอันนี้จะเป็น3พื้นที่เสี่ยงนะคะที่ท่านฟังต้องรู้ก่อนว่ารู้พื้นที่เสี่ยงคืออะไรนะคะต่อไปรู้รับมืออุทกภัยค่ะให้สังเกตปัจจัยเสี่ยงเกิดอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะฝนตกหนักต่อเนื่องฝนตกสะสมหลายวันนะคะน้ำในแม่น้ำหรือลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยค่ะ2นะคะลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมนะคะรวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงและก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ3จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ยามฉุกเฉินโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเสื้อชูชีพและเอกสารสำคัญค่ะ4นะคะป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าโดยสับสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงควบคุมไฟฟ้านะคะห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ที่มีน้ำขังรวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าค่ะ
0: ค
1: แล้วก็5นะคะลดความเสี่ยงจากการจมน้ำโดยไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะเช่นจับสัตว์น้ำทำการเกษตรเล่นน้ำหรือขับขี่รถค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้คือ5ข้อรู้รับมืออุทกภัยค่ะ
0: ครับผมครับ ทีนี้มีท่านฟังทางบ้านโทรเข้ามานะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยเราพอจะทราบใช่ไหมครับแต่ว่าแลนสไลด์เนี่ยนะครับหรือว่าดินโคลนถล่มเนี่ยเราจะมีข้อสังเกตอย่างไรว่าไอ้นี่มันจะเกิดดินโคลนถล่มหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้กรมปปของเรานะครับก็จะมีข้อสังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่เนาะจะเกิดแลนสไลด์ก็อยากจะท่านฟังได้ตั้งข้อสังเกตหรือสังเกตนะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณเตือนนะครับดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งครับให้เราสังเกตที่ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สีที่เปลี่ยนไปนะครับถ้าน้ำนะครับในลำห้วยลำคลองนะครับหรือในแม่น้ำของเราเนี่ยไหลผ่านบริเวณเชิงเขานะครับที่มีระดับสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สีของน้ำเนี่ยกลายเป็นสีแดงขุ่นนะครับหรือสีดินโคลนอันนี้มีแนวโน้มสูงนะครับที่จะเกิดแลนด์สไลด์หรือว่าดินโคลนถล่มนะครับกรณีที่2ครับให้เราสังเกตเสียงดังผิดปกตินะครับถ้าเกิดท่านฟังได้ยินเสียงดังคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยคล้ายกับต้นไม้โค่นหักหรือเสียงภูเขาลั่นนะครับหรือเสียงหินกลิ้งลงมาจากภูเขาอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแลนด์สไลด์นะครับหรือดินโคลนถล่มนะครับกรณีที่3ครับให้สังเกตที่ต้นไม้หรือเสาไฟเอียงนะครับต้นไม้นะครับเสาไฟฟ้าหรือรั้วในบริเวณเชิงเขาเริ่มเอียงอย่างลำตัวนะครับผิดปกติไปอันนี้นะครับก็ขอให้เราสังเกตว่าเป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของแลนด์สไลด์หรือดินโคลนถล่มนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือให้เราสังเกตดินนะครับแล้วก็น้ำที่ซึมออกมาจากกำแพงหรือพื้นที่ลาดชันนะครับหากมีน้ำผุดซึมออกมาจากพื้นดินนะครับหรือสังเกตเห็นรอยแยกปรีออกจากพื้นดินออกจากผนังบ้านหรือกำแพงกั้นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดแลนด์สไลด์หรือดินถล่มนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือให้สังเกตน้ำใสนะครับน้ำใสๆนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนเป็นสีขุ่นครับกรณีที่เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหากสังเกตเห็นว่ามีน้ำที่เคยใสสะอาดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มเนี่ยอย่างรวดเร็วอันนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดแลนด์สไลด์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับแต่เราพูดถึงส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับหรือเราไปท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆหนึ่งที่เป็นน้ำตกเอ่ยหรือว่าเป็นเนินเขา
1: บางทีไปเดินป่า
0: ใช่ครับบางทีแล้วน้ำป่าเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วนะครับบางทีเราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้
1: มาเร็วแล้วแรง
0: มันมาเร็วแล้วแรงบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในช่วงหน้าฝนนะครับถ้ามีหน้าฝนก็หลีกเลี่ยง
1: ก็งดกิจกรรมนี้ไป
0: เรื่องการเรื่องไปเที่ยวน้ำตกล่องแพเดินภูเขาชมสัตว์อะไรพวกนี้เราหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเราก็ค่อยไปในช่วงของอะไรครับหน้าแล้งหรือไม่ก็หน้าร้อนนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอสัญญาณแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงสัญญาณอย่างที่ผมเรียนไป5ข้อเมื่อกี้
1: อพยพไปก่อน
0: ถูกต้องครับที่ให้ท่านฟังนะครับอพยพไปอยู่ในที่สูงและที่ปลอดภัยทันทีนะครับทันทีนะครับเน้นย้ำว่าทันทีนะครับแล้วถ้าเราสามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ระบบโทรศัพท์ยังไม่ล่มเนี่ยนะครับก็โทรขอความช่วยเหลือนะครับโทรแจ้งเพื่อนโทรแจ้งญาติก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็แจ้งตำแหน่งนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ให้นึกถึงเราไว้ก่อนนะครับเป็นลำดับแรกครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหากคิดไม่ทัน1784ก็1669ก็ได้นะครับหรือ191ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขพวกนี้นะครับอยากให้ท่านฟังได้เก็บไว้นะครับแล้วก็อาจจะบอกบุตรหลานของเราด้วยนะครับบางครั้งเราเองเนี่ยทราบแต่ว่าเด็กๆเขาเนี่ยบางทีไปท่องเที่ยวกันแบบเพลิดเพลินสนุกสนานเนาะก็ยังไม่ทราบเลขนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1784นะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงเป็นฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ1669นะครับ1669อันนี้จะเป็นฮอตไลน์เรื่องของสาธารณสุขใช่ไหมครับและอีกหมายเลขหนึ่งครับ191ครับอันนี้เป็นของตำรวจนะครับ191นะครับก็สามารถโทรประสานกันก็ได้นะครับหรือจะโทรทุกหมายเลขก็ได้นะครับเพื่อแจ้งตำแหน่งนั่นเองนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนี้เราจะไปฟังเพลงยังทันไหมครับน้องติ๊ก
1: น่าจะไม่ทันแล้วมั้งคะ
0: น่าจะไม่ทันแล้วใช่ไหมครับก็ท่านฟัง
1: หนึ่งชั่วโมงก็เมาเร็วเหลือเกินนะคะ
0: หนึ่งชั่วโมงเร็วเหลือเกินนะครับ
1: แล้วก็ มาจะท้ายๆนะคะได้ฟังสักเพลงนะคะ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลาท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นได้ฟังเพลงสุดท้ายในรายการนะครับก็ครับก็ในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านฟังที่ได้ติดตามรายการของเราครับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะครับซึ่งเราก็จะได้นำข่าวสารแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตนะครับโดยเราของเรารายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการนี้นะครับก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8ภูเก็ตซึ่งรายการของเรานะครับก็หวังว่าจะก่อประโยชน์นะครับได้กับผู้ฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกฟังที่โทรเข้ามานะครับทั้งขอเพลงแล้วก็ติชมต่างๆเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบลาท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับผมน้องติ๊กแล้วก็น้องดีเจก็ต้องกราบลาท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลกุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลักโดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 51,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันทีองค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
4: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เน่เนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อสุกยายพอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
12: ครับ
13: ไม่ใกล้ไม่
12: ไม่ค่ายค่ายไม่ได้เด็กยังไม่ถึง18ที่ติดร่างนั้น
11: ใช่แค่เพียงนั้นเหรอ
13: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนักกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะและผ่านทางเพจ Facebook สวทภูเก็ต Radio ค่ะจะเจอกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะกับรายการน้ำมันชิคอินวันนี้อยู่กับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์นะคะในวันอังคารที่9มิถุนายน2569ช่วงเวลาดีๆค่ะ 14:10 นโดยประมาณจนถึง 15:00 นค่ะวันนี้ตั้งใจเจอคุณผู้ฟังเลยค่ะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเดือนแห่งความเท่าเทียมแห่งความหลากหลายนะคะในเดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนนะคะเป็นไพร์มันนั่นเองนะคะแล้วก็เปิดอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะกับกิจกรรมนะคะภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026ในพื้นที่ป่าตองหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็จะเจอกันกับกิจกรรมไพร์เฟสติวัลในพื้นที่ของป่าตองพูดกันง่ายๆค่ะว่าเดือนแห่งความหลากหลายเดือนแห่งความเท่าเทียมในช่วงของเดือนมิถุนายนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะเปิดกันที่ป่าตองแล้วมาปิดกันในเมืองปลายเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อที่จะยกระดับนะคะซิตี้ไพร์หรือว่าเมืองแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมที่จะพร้อมต้อนรับพี่น้องประชาชนพูดมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองค่ะอีกหลายเรื่องราวค่ะในรายการน้ำมันชิคอินที่วันนี้ดิฉันว่าพันพรายพันแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตค่ะหยิบมาหลายเรื่องเลยทีเดียวที่จะเช็คอินกับผู้ฟังผู้ชมนะคะที่ติดตามผ่านสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านทาง Facebook สทภูเก็ตเรดิโอค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้อากาศดีอากาศร้อนมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาวันนี้เมื่อคืนก็เริ่มมีฝนตกลงมานะคะธรรมดาในช่วงของหน้าฝนแล้วค่ะหลังจากต่อจากรายการเมื่อสักครู่นะปภ.พบประชาชนทางปภ.เองก็มาพูดคุยนะคะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ค่ะก็มาพูดคุยถึงสถานการณ์แล้วก็การติดตามการเฝ้าระวังพื้นที่นะคะในจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็พื้นที่ในความรับผิดชอบด้วยว่าในช่วงของฤดูฝนนะคะสถานการณ์แล้วก็ภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ต้องป้องกันตนเองกันอย่างไรบ้างช่วงนี้มีทั้งลมทั้งฝนเพราะฉะนั้นกิ่งไม้นะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่ที่ผุแล้วก็หักโค่นง่ายก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะหรือยังไงก็แล้วแต่เห็นแล้วนะคะก็แจ้งทางเขตพื้นที่รับผิดชอบก็คือท้องถิ่นนั่นเองอยู่เขตพื้นที่ไหนแจ้งท้องถิ่นในพื้นที่นั้นนะคะในการตัดตกแต่งกิ่งไม้นะคะเพื่อที่จะป้องกันในช่วงของลมพายุในช่วงนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้หักโค่นล้มทับพี่น้องประชาชนหรือว่าส่งผลกระทบต่อความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทรัพย์สินของส่วนราชการด้วยนะคะพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเอ๊ะหรือว่าเข้ารายการเลยดีกว่าเพราะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอย่างนี้จะเดี๋ยวช่วงกลางรายการจะพาไปติดตามเทปที่มีโอกาสได้พูดคุยกับทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุภโชครองเพชรถึงการเตรียมความพร้อมอย่างที่เกริ่นแล้วค่ะว่าช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราเปิดกันที่ป่าตองแล้วมาปิดกันที่เทศบาลนครภูเก็ตหรือว่าปิดกันในเมืองเนี่ยนะคะกับความพร้อมในการจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพร์2026นะคะในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ค่ะปีนี้ค่ะอยู่กันภายใต้แนวคิด VR1 รักกันเป็นหนึ่งค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุภโชครองเพชรเองนะคะก็ร่วมในการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันที่6เทศบาลนครภูเก็ตแถลงข่าววันที่7นะคะต้องยอมรับว่าพื้นที่ป่าตองจัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีเลยทีเดียวค่ะปีนี้ก็ปิดท้ายพรายหรือว่าปิดท้ายกิจกรรมภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026ในพื้นที่ป่าตองซึ่งมีการเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนะคะแล้วก็มาปิดจบกันวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมากับภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026ในพื้นที่ป่าตองดึงยอดนักท่องเที่ยวดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็วันที่7ต้องยอมรับว่าโอ้โหขบวนพาเหรดหรือว่าพายพาเหรดกิจกรรมไฮไลท์ของภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026นี้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาค่ะโดยในปีนี้นะคะทางภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026นะคะในพื้นที่ของป่าตองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมพายพาเลทนี่แหละค่ะมากกว่า40ขบวนแล้วก็จัดกันยิ่งใหญ่เดินมีการก่อนหน้านี้ถ้าจะเห็นมาประมาณ2ปีที่ผ่านมาจุดไฮไลท์ที่จะมีการแสดงกันก็จะเปลี่ยนจากบริเวณริมถนนหน้าหาดนะคะย้ายมาอยู่ที่กลางซอยบางลานะคะก็ถือได้ว่าลด ปริมาณหรือว่าลดปัญหาการจราจรในช่วงนั้นไปได้เยอะเหมือนกันก็มาอยู่ที่ซอยบางลาก็สักช่วงประมาณ 17:30 นถึง 18:00 นเพราะฉะนั้นเส้นหลักริมถนนหรือว่าเลียบถนนเลียบหาดเนี่ยก็อยู่ในขบวนพาเหรดที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นการจราจรในพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถระบายไปได้นะคะแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการมาปิดจบกันที่ศูนย์การค้าจังซีรอนป่าตองค่ะเป็นเวทีที่ประกาศนะคะแล้วก็เฉลิมฉลองความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับงานไพร์แล้วก็ในช่วงของเดือนไพร์มันนั่นเองค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณอเนกชัยเรืองรัตนากรค่ะเดินทางมาร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยแล้วก็ร่วมประกาศการเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมกันที่เวทีกลางนะคะศูนย์การค้าจังซีรอนป่าตองค่ะซึ่งในระดับของผู้ใหญ่นะคะผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านณภัทรเอ็มอ่อนค่ะผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดเดินทางไปร่วมในกิจกรรมด้วยทั้งเดินขบวนแล้วก็ร่วมการอ่านสารอ่านคำชื่นชมนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่น้องแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะเดินทางมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่โอบรับนะคะความหลากหลายแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะในช่วงของเดือนพรายมันและทุกๆเดือนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือได้ว่ามีความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ทางรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะธนภัทรเอ็มอ่อนนะคะก็ได้กล่าวบนเวทีนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองเองรวมไปถึงสมาคมอนามันพาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นตัวโผใหญ่หรือว่าเป็นแม่งานหลักในการจัดภูเก็ตไพร์ดเฟสติวัลในพื้นที่ป่าตองนั่นเองนะคะก็ยืนยันถึงความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นไพร์ดซิตี้อย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้รับการจัดนะคะหรือว่าให้การเป็นพื้นที่นะคะจัดการประชุมเอ็นเตอร์ไพร์สในช่วงของปี2569หรือว่าปลายปีนี้เองพฤศจิกายนนะคะก็จะมีการประชุมใหญ่ค่ะเป็น Enterprise นะคะในพื้นที่ของป่าตองจังหวัดภูเก็ตและก็หลากหลายพื้นที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจากเมืองแห่งความเท่าเทียมหรือว่าเมืองแห่ง Pride City นั่นเองค่ะเอาละค่ะนั้นจบกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวในพื้นที่ป่าตองไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามาดูความพร้อมเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะในการเตรียมที่จะจัดงานพรายหรือว่าภูเก็ตซิตี้พราย2026ในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นี้นะคะบอกเลยว่าวันที่27ก็ยิ่งใหญ่แบบอลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมาใครที่เดินทางมาอยู่หรือว่าไปไหนมาไหนในเขตพื้นที่เมืองตอนนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็ภาคเอกชนนี่แหละค่ะภาคีเครือข่ายก็ตกแต่งเมืองอย่างสวยงามแล้วต้อนรับเมืองซิตี้พรายหรือว่าเดือนแห่งความเท่าเทียมนะคะก็จะเห็นธงสีรุ้งหรือว่าธงสีรุ้งเนี่ยประดับตกแต่งบริเวณถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันโอ้โหตลอดแนวเลยทีเดียวเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณฟังคะก็มีทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นบริษัทอันดาเจริญจำกัดทีมภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตซิตี้พรายค่ะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชาร์เตอร์และชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงก์และเครือข่ายภาคเอกชนภาครัฐค่ะแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026นะคะในปี2569อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าปีนี้นะคะมีแนวคิดจัดงานภูเก็ตซิตี้พรายนะคะคือ We Are One รักกันเป็นหนึ่งค่ะปักหมุดวันที่27มิถุนายนนี้นะคะมุ่งสร้างนครภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนเป็นงานที่จะแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดความหมุนเวียนในพื้นที่นะคะพร้อมกับเป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIAN+ ค่ะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ต้อนรับทุกท่านเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะก่อนที่จะมาดูรายละเอียดว่าในวันที่27มิถุนายนนี้นะคะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างทั้งก่อนการจัดงานนะคะหรือว่าในช่วงของการจัดงานแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเทปสัมภาษณ์พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุภโชคละอองเพชรค่ะถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูรายละเอียดกันต่อค่ะ
1: ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
0: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการในช่วงดีๆของทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้ดิฉันน้องแพรพลายพันธ์ค่ะอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุภโชครองเพชรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเปิดกว้างรองรับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นหนึ่งพื้นที่ค่ะที่เป็นพื้นที่เมืองที่ต้อนรับผู้คนเหล่านั้นจากทั่วทุกมุมโลกเดือนนี้ปักหมุดไปแล้วเราก็แบบทิ้งท้ายกันไว้หลายเทปมากเลยว่าเดือนนี้มีอะไรพิเศษยังไงบ้างคะท่านนายกคะ
2: ก็เดือนนี้นะครับภูเก็ตซิตี้ไพร์ปี2026นะครับซึ่งร่วมกับทางบริษัทภูเก็ตอนามัยเจริญภาคีเครือข่ายที่ภูเก็ตทางภาคเอกชนต่างๆแล้วเทศบาลนครภูเก็ตเราก็ผลักดันในส่วนของเรื่องการขับเคลื่อนความเท่าเทียมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการขับเคลื่อนตัวนี้ก็เกิดเป็นงานประจำปีละตอนนี้
0: อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ต
2: ใช่ครับใช่ครับก็ปักธงตั้งธงไว้ว่าที่ไหนจัดไม่รู้แต่ที่ภูเก็ตขอเป็นที่สุดท้ายที่จะจัดก็คือ
0: ปิดท้ายเดือน
2: ปิดท้ายเดือนมิถุนาครับผม
0: ก็อย่างสโลแกนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เริ่มของงานพรายแล้วค่ะที่มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยติดตามมาเป็นเหมือนน้องๆของกรุงเทพบางกอกพรายนะคะก็จะนิยมกันเปิดที่ป่าตองปิดเทศบาลนครภูเก็ต
2: ใช่ครับ
0: แต่ทุกปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าอลังการและยิ่งใหญ่มาก
2: ถูกต้องครับ
0: ปีนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะ
2: ปีนี้ก็มีภาคีเครือข่ายนะครับภาคเอกชนต่างๆที่ร่วมกันมาในปีนี้เพิ่มมากขึ
0: ้
2: นในส่วนของความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายิ่งจัดยิ่งใหญ่ยิ่งอลังการนะครับดารานักแสดงนัก

0: มีการพัฒนาตัวเมืองมีการพัฒนาในเขตพื้นที่เมืองเป็นการท่องเที่ยวที่ตลอดทั้งปีเราต้องยอมรับว่าเดือนมิถุนายนทั่วประเทศแล้วก็ต่างชาติปักหมุดมาปลายเดือนเนี่ยต้องมาอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตอย่างละแต่ที่ความยิ่งใหญ่คือขบวนพาเหรดที่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่รวมตัวกันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็โจทย์ปีนี้กับปีที่ผ่านมาเราจะมีความแตกต่างที่จะเห็นได้ชัดไหมครับ
1: คือเราจริงๆเราตั้งเป้าเอาไว้ทุกปีนะครับแต่เกินทุกปีนะครับปีนี้เราก็ขยายจากปีที่แล้วแต่ก็ได้รับการตอบรับมาก็ไม่พอขอเพิ่มได้ไหมประมาณนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยขบวนนี้จะยาวมากจริงๆถ้าเขาเรียกว่ารับทั้งหมดนะครับมาร่วมในขบวนนี้โอ้โหรับรองหัวขบวนถึงแล้วท้ายขบวนยังไม่ได้ออก
0: คือต้องย้อนกลับไปเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ใครเริ่มต้นที่จะเห็นว่าภูเก็ตเราเปิดความหลากหลายที่เป็นที่ยอมรับกันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยขบวนเราเริ่มแค่ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยพิธีการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ปีที่ผ่านมาชั่วโมงเดียวไม่พอ
1: ไม่พอครับ
0: แล้วความอลังการความยิ่งใหญ่แล้วก็สื่อหลากหลายสำนักเนี่ยก็ปักหมุดมาเพื่อที่จะโอ้โหเผยแพร่กันให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทศบาลนครภูเก็ตกับภาคีเครือข่ายจับมือร่วมมือต้อนรับความหลากหลายแล้วก็ยอมรับเป็นพื้นที่ความหลากหลายอย่างเห็นได้ชัดมากเลยทีเดียว
1: ใช่ครับ
0: ปี
1: น
0: ี
1: ้4 แยกชาร์เตอร์
0: ปุดขึ้นมาแล้ว
1: คึกคักแน่นกันแน่นอนคึกคักกว่าปีที่แล้ว
0: เลือกทีมของน้องกระต่ายค่ะปีนี้บอกว่ามีทีมน้องกระต่ายแบบเห็นได้แบบความเป็นไทยด้วย
1: ครับก็น้องกระต่ายก็เป็นสัญลักษณ์ของงานพลายอยู่แล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กตาตอนนี้นะฮะจะมีน้องกระต่ายไปเกาะอยู่ข้างตึกชาร์เตอร์นะครับแต่ปีนี้น่ะจะมีในส่วนของพี่หมีแวะเข้ามาในส่ว
0: นของ
1: เป็นการแจมเข้ามานะครับในส่วนของแต่ว่าไม่ใช่เป็นหมีตัวใหญ่นะเพราะว่าถ้าหมีตัวใหญ่เนี่ยจะไปแจมเกาะตึกเนี่ยน่าจะเบียดเดี๋ยวการจราจร
0: อาจจะ
1: มีปัญหาก็เลยเป็นอาจจะเป็นพี่หมีตัวเล็กมาร่วมในส่วนของการจัดกิจกรรมร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าโดยเทศบาลนครภูเก็ตเราเองก็ตั้งพี่หมีชาร์เตอร์เอาไว้นะครับในส่วนของการเมืองการเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่หมีชาร์เตอร์จะมาเป็นสื่อในส่วนของการเป็นทูตของความเท่าเทียมกับน้องกระต่ายนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาจับมือร่วมกันในส่วนของการดำเนินการนะครับ
0: ชาร์เตอร์แบกก็คือต้องอยู่ด้วยแม้ว่าจะมีน้องกระต่ายเดี๋ยวคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วพี่หมีไปไหนคราวนี้มาเปิดตัวความหลากหลายแล้วความเขาเรียกกลมเกลียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมของธนาคารเดี๋ยวว่าแยกชาร์เตอร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะโด่งดังไปเอาคราวนี้แหละแหมจับมือกันละเนี่ยคือแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านคงจะทราบว่ากระต่ายไม่ใช่ของเทศบาลนครภูเก
1: ็
0: ตแต่เป็นการให้การสนับสนุนพื้นที
1: ่ครับ
0: ซึ่งครั้งนี้พอมีน้องชาร์เตอร์แวร์มาด้วยพี่หมีด้วยน้องกระต่ายด้วยก็คือความร่วมมือให้ร่วมมือกันที่จะเห็นได้ชัด
1: ก็จะเห็นว่าเราให้ความเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาขวางกันแม้แต่กระทั่งกระต่ายนะครับซึ่งถ้าเทียบขนาดไซส์จริงกันก็คนละไซส์กันอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเป็นอะไรที่เรามาเป็นการเชื่อมเมืองกันเชื่อมความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นพรมแดนที่ขวางกัน
0: อันนี้เป็นอะไรที่ซ่อนเร้นเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ต้องมาสัมผัสแล้วก็ต้องมาพูดคุยมาได้เรียนรู้จริงๆว่าทำไมถึงเป็นพี่หมีและน้องกระต่าย
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายๆคงจะตั้งข้อสังเกตแต่อาจจะไม่ได้พูดคุยแค่สงสัยไปเฉยๆแต่ถ้าคุณได้เดินทางมาร่วมสัมผัสจริงๆคุณก็จะได้รับบรรยากาศเหล่านั้นไปว่านี่แหละคือความร่วมมือที่เกิดจากความหลากหลายแล้วมารวมตัวกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันของเทศบาลนครภูเก็ตของเมืองนครภูเก็ตจุดนี้นะคะไฮไลท์พิเศษนอกเหนือจากดารานักแสดงนักร้องที่ต้องยอมรับว่าเขาเองเขาก็ปักหมุดเพื่อที่จะมาร่วมงานภายของเทศบาลนครภูเก็ต
1: กิจกรรมเรามีหลากหลายกิจกรรมนะครับก็มีการทั้งประกวดเต้นนะครับประกวดวาดภาพนะครับรวมถึงการทำสื่อต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการประกวดและมีการประกวดเวทีเป็นเขาเรียกมิส
0: ควีน
1: หรืออะไรนะผู้ที่สวยที่สุดในงาน
0: อุ้ยแบบจัดกิจกรรมประกวดภายในวันที
1: ่ภายด้วยในวันที่27เลยครับ
0: ต้องยอมรับปีนี้นะคะวันที่27มิถุนายนไม่ได้เป็นวันอาทิตย์แต่เป็นวันเสาร์
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยทีเดียว
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ครั้งนี้ดูแล้วก็คือเหมือนกับการเชื่อมกิจกรรมของตลาดชาร์เตอร์วอล์กอินสตรีทกับตลาดใหญ่ถนนคนเดินด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ได้รับความร่วมมือจาก

0: ิสาหกิจชุมชนนะครับทั้ง2ตลาดในส่วนของการขับเคลื่อนในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะทำให้บริเวณในย่านเมืองเก่าเนี่ยในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยก็จะทำให้คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีความหลากหลายมีทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
1: ต้องยอมรับอย่างนี้นิดนึงค่ะว่าพี่น้องประชาชนเองก็ต้องตั้งข้อคำถามกับทางเทศบาลเหมือนกันกับนายกเหมือนกันเวลาเราจัดกิจกรรมเหล่านี้การบริหารการจราจรการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเราได้วางแผนสเต็ปเหล่านี้ยังไงบ้าง
0: ก็ในส่วนของการบริหารการจราจรเนี่ยจริงๆเราก็ได้มีการปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ฝ่ายจราจรนะครับก็เข้ามาร่วมประชุมกันนะครับทางพ่วงกับสภาเมืองนะครับทางผู้การเองนะครับก็ให้ความสำคัญในส่วนของการด้านความปลอดภัยต่างๆก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมในส่วนของการประชุมและจัดงานตรงนี
1: ้
0: เป็นประจำทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนระหว่างเทศบาลนครระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานอย่างตำรวจเนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่เรามองถึงประโยชน์ของเมืองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนตรงนี้เองสิ่งต่างๆเองก็เป็นการบริหารจัดการร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ให้เกิดผลดีที่สุดคร
1: ับ เห็นไหมคะว่าแผนการดำเนินงานในแต่ละงานของเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วมีการจัดทำแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นงานไพร์มันนะคะหรือว่าภูเก็ตซิตี้ไพร์ก็จะมีการวางแผนเป็นประจำทุกปีจนอัดเข้าไปอยู่ในเดือนมิถุนายนก็คือปฏิทินการท่องเที่ยวของเทศบาลนครภ
0: ู
1: เก็ตที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะอย่างที่ท่านนายกบอกค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของกรีนซีซั่นเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบหรือว่าทุกการขับเคลื่อนของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องขับเคลื่อนให้ได้ไปตลอดทั้งปีจริง
0: ๆ
1: แล้วก็เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตก็รณรงค์ในเรื่องของการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตแบบเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนี่คือหนึ่งในปฏิทิน12เดือนด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไฮไลท์สำคัญคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เราจะแฝงไว้ในทุกกิจกรรมของการท่องเที่ยวในทุกปฏิทินในทุกเดือน
0: ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆอย่าลืมนะครับเรื่องอาหารก็อย่างที่บอกครับว่าภูเก็ตเนี่ยเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นงานภูเก็ตซิตี้ไพร์ก็จะมีการแฝงในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยเข้ามาในส่วนของการโชว์ให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวแต่เรายังมีวัฒนธรรมอาหารอาคารอาภรณ์ชุดแต่งกายต่างๆที่เราได้รับรางวัลต่างๆจากยูเนสโกมานะครับ
1: ต้องยอมรับค่ะว่าจุดเด่นทุกอย่างเอามารวมไว้ในงานเดียวและทุกครั้งที่เราจะเห็นในเรื่องของขบวนแห่ของภูเก็ตซิตี้ไพร์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเราจะเห็นเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าอัตลักษณ์ของขนมพื้นเมืองที่มีการเติมแต่งสีสันความหลากหลายมาเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้เข้าชมด้วยปีนี้จะเป็นอะไรคะ
0: ปีนี้ก็ขออุบไว้ก่อนนะว่าจะมีทางเจ้าภาพเดี๋ยวเขาก็จัดเตรียมนะครับแต่รับรองว่าเอามาก็เรียกว่าประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของงานที่จัดด้วยของพื้นที่ที่จัดในงานปลายนี่ก็อาจจะมีสีสันอะไรต่างๆขึ้นมา
1: ทานได้จริง
0: ทานได้จริงครับ
1: ทานได้จริงแล้วมีการเรียกร้อง
0: และปลอดภัยด้วยนะ
1: ใช่แล้วมีการเรียกร้องด้วยว่าเอ๊ะลุ้นด้วยว่าปีแรกๆที่จำได้เลยว่าเป็นอังกูก็คือเต่าหลังๆมาก็มีการปรับในรูปแบบของอาหารหรือว่าขนมพื้นเมืองนี่แหละเอามาเติมแต่งความหลากหลายของสีสันเข้ามาอยู่ในงานปลายอีกหนึ่งค่ะที่มีการเสียงสะท้อนมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่มีการจัดเสื้อค่ะมีการถามกันตลอดทุกปีว่าเอ๊ะมีจำหน่ายไหมอยากได้ที่ไหนอะไรเหล่านี้ปีนี้มีการผลิตมาจำหน่ายบ้างไหมคะของภาคเอกชนก็ได
0: ้ภาคเอกชนเนี่ยอาจจะต้องสอบถามกับทางภาคเอกชนนิดนึงว่าเป้าประสงค์ของเขาเนี่ยมีการผลิตเสื้อขึ้นมาที่จะจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าหรือเปล่าแต่โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการทางด้านเรื่องเสื้อนะเหมือนที่ผมใส่อยู่นี่ครับแต่คอนเซ็ปต์ก็จะบอกแล้วว่า VR One ก็คือทุกคนเนี่ยรวมกันเป็น
1: หนึ่ง
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนตรงนี้ก็อยู่ที่ภาคนะครับว่าจะมีการดำเนินการในส่วนของการทำเสื้อออกมาเพื่อเป็นของที่ระลึกจริงๆผมก็มองว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเนี่ยก็อยากได้เก็บเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของการส่งเสริมความเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนตรงนี้มันก็เป็นการแสดงจุดยืนและแสดงพลังให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าคนภูเก็ตเองนักท่องเที่ยวเองนะครับมารวมยืนหนึ่งเป็นใจดวงเดียวกันไม่ว่ามาจากทุกสาขาจากพื้นที่ไหนก็มารวมใจกันเป็นหนึ่ง
1: นี่คือความหลากหลายที่ลงตัวในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตโดยเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนค่ะขับเคลื่อนภูเก็ตซิตี้ไพร์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการตอบรับจากผู้คนทั่วโลกอยากจะให้ฝากเชิญชวนในช่วงท้ายนี่แหละค่ะว่าวันที่27มิถุนายนเรามาก่อนมาเป็นยังไงกันได้บ้าง
0: ครับวันที่27มิถุนายนวันเริ่มงานเป็นงานวันเดียวด้วยนะครับวันที่27มิถุนายนวันเสาร์นะครับมาได้เลยนะครับที่ภูเก็ตมาก่อนก็ได้ครับมา25 24 25 26เที่ยวรอบนอกทานอาหารเพราะอาหารภูเก็ตเนี่ย7วัน7คืนทานไม่หวานไม่ไหวนะครับทานไม่หมดน
1: ะคร
0: ับถ้ามาก่อนนี่ได้ยิ่งดีนะครับมาทานอาหารอร่อยมาพักผ่อนเตรียมเข้างานพาย
1: เช็คอิน
0: ภูเก็ตซิตี้พาย2026และหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวก่อนที่จะกลับไปทำงานมาชาร์จแบตนะครับ
1: พ่อบ้านพ่อเมืองของเทศบาลนครภูเก็ตออกปากชวนกันอย่างนี้แล้วอย่าพลาดที่จะเดินทางมาภูเก็ตซิตี้พายในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569
0: ครับ
1: งานวันเดียวเท่านั้นและรับรองได้ว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยแล้วก็ยิ่งใหญ่สมกับการเดินทางมาร่วมงาน
0: ใช่ครับ
1: ส่วนปีต่อๆไปจะเป็นยังไงเชื่อว่าโอ้โหจะไม่น้อยหน้าแหละเพราะเป็นโจทย์ยากสำหรับเทศบาลนครภูเก็ตและภาคีเครือข่ายเอง
0: จะไม่จัดเหมือนกันทุกปี
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงซึ่งภาคเอกชนก็ตอบรับตอบรับอย่างนี้ว่ามันต้องมีอะไรที่พัฒนาหรือทำให้รู้สึกว่าไม่เหมือนกับปีก่อนๆเพื่อจะให้ผู้ที่มาแล้วไม่เกิดความเบื่อ
1: โอ้โหนี่เป็นโจทย์ยากแต่จะเห็นได้ว่านายกพูดทุกคำทุกประโยคนี่คือมีรอยยิ้มบอกว่ามันคือความท้าทายที่เป็นความสุขเพราะอย่างบอกว่าทุกอย่างมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อการขับเคลื่อนเมืองของภูเก็ตนี่แหละค่ะให้เกิดความยั่งยืนเพื่อที่พี่น้องประชาชนได้มีความสุขเริ่มต้นจากที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนเมืองด้วยการที่ต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็จะอัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะมาคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เดือนตุลาเดือนมิถุนายนแม่จะข้ามไปเดือนตุลานี่ก็จะมีละ
0: ตุลานี่ก็มี
1: งาน
0: แบบจอมีงานอีก
1: จอหน้าจอคือในสมองของดิฉันเองก็แบบทุกเดือนนี้ก็มีงานจอแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีฝนตกมาแต่ท่านนายกบอกว่าโอ้ไม่ใช่อุปสรรคปัญหาเพราะว่านั่นคือความท้าทายที่จะให้เห็นว่าพื้นที่เราสามารถรองรับได้ทุกฤดูกาลเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ไงดูรอยยิ้มท่านนายกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่27มิถุนายนนี้มาร่วมการภูเก็ตซิตี้พาย2026ทิ้งท้ายเชิญชวนเลยค่ะ
0: ครับเวียวันขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันนะครับแสดงจุดยืนรวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับในวันที่27มิถุนายน2569นะครับรวมตัวกันได้ตั้งแต่บ่าย2บ่าย3เป็นต้นไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับผม
1: ใครมาก่อนมาเช็คอินก่อนนะคะน้องกระต่ายกับพี่หมีชัตเตอร์แบร์ค่ะอย่าลืมค่ะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันขับเคลื่อนเมืองจากทุกผู้คนความหลากหลายที่ลงตัวมาอยู่รวมกันในจุดเดียวแล้วก็จะจับมือในการพัฒนาเมืองแล้วก็พัฒนาประเทศไปด้วยกันวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านนายกสุภโชครองเพชรเป็นอย่างมากนะคะในการที่มาเห็นส่งมอบรอยยิ้มส่งมอบความตั้งใจในการพัฒนาเมืองในทุกด้านในทุกเดือนที่จะสร้างเกิดความยั่งยืนไปดิฉันน้องพันพายพันค่ะแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตทีมงานเทศบาลนครภูเก็ตนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตต้องขออนุญาตลาทุกท่านไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์เอาละค่ะอยู่กันในรายการอนามัติกินทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะอย่างที่ได้พูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตล่ะค่ะท่านสุภโชครองเพชรถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานภูเก็ตซิตี้พราย2026ในวันที่27มิถุนายน2569นี้นะคะวันเสาร์อีก1สัปดาห์อีก1สัปดาห์ไปนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ภาคท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตนะคะถือว่าเป็นแม่งานหลักร่วมกับทางภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเลยทีเดียวที่ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองนะคะแล้วก็พร้อมต้อนรับนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันนะคะพูดคุยกันไปแล้วก็ฟังกันไปความพร้อมเนี่ยโหเยอะแยะมากมายเลยมาย้ำกิจกรรมในวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะผู้ฟังคะในงานภูเก็ตซิตี้พราย2026นะคะซึ่งจะเริ่มงานกันจริงๆตั้งแต่เวลา 17:00 นไปจนถึง 23:30 นาทีค่ะกิจกรรมในมีความหลากหลายมากแล้วก็อย่างที่นายกบอกว่าไฮไลท์ก็คือขบวนพาเหรดค่ะหรือว่าพรายพาเหรดที่จะเดินนะคะขบวนบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะด้วยสีสันนะคะความหลากหลายและความเท่าเทียมโดยจะเริ่มกันนะคะตั้งสตาร์ทกันเลยจุดสตาร์ทกันที่ลานมังกรค่ะจากนั้นก็ไปปิดจบกันที่แยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งขบวนพาเหรดเนี่ยมีมากกว่า
4: 25ขบวนด้วยกันแต่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าถ้าเราเปิดโอเพ่นโอ้โหหัวขบวนท้ายขบวนนี่ก็ยังไม่สุดเพราะฉะนั้นตัดจบนะคะเพื่อที่จะให้การสัญจรแล้วก็ให้บริการการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในเขตเมืองเนี่ยคล่องตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยจำกัดในส่วนของขบวนพาเหรดแต่ความยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวอย่างใครที่ติดตามปีที่ผ่านมาก็ทับดาราเนี่ยยกกันมาโหเยอะแยะมากมายปีนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะมีศิลปินดาราเนี่ยเข้าร่วมงานนะคะตอนนี้มากกว่า30คนแล้วที่มีเสียงตอบรับมาที่จะมาร่วมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์ในวันที่27มิถุนายนนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นอย่างที่ท่านนายกบอกค่ะว่ามีกิจกรรมมากเลยไม่เฉพาะเพียงแค่ขบวนพาเหรดเท่านั้นยังมีในส่วนของการประกวดค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดทายเพ้นนะคะศิลปะแห่งความเท่าเทียมถ่ายทอดความเหมาะสมนะคะกับคำว่าWe Are One ค่ะแล้วก็รักกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็รวมไปถึงการประกวดหรือว่าการชวนเต้นนะคะไม่ใช่การประกวดสีเต้นเนี่ยเป็นการชวนมาเต้นมาชมนะคะแดนนะคะในส่วนของภูเก็ตซิตี้ไพรด์ด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่ามีการประกวดสาวงามนี่แหละค่ะการประกวดมิสภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026นะคะในช่วงเวลา 20:00 นบริเวณเวทีหน้าธนาคารออมสินนะคะถนนพังงาค่ะและมีคอนเสิร์ตหรือว่ามินิคอนเสิร์ตจากไฮอภาพรนะคะเต็มวงเลยแล้วก็ศิลปินดาราด้วยนะคะในช่วงเวลา 20:00 นถึง 23:30 นาทีใครที่เดินทางแล้วก็ปักหมุดวันที่27เดินทางเข้าภูเก็ตก่อนได้นะมาชมมาเที่ยวนะคะบอกแล้วว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอาหารการกินนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนี่แหละค่ะเป็นการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันใครที่สงสัยในเรื่องของที่จอดรถวันที่27มิถุนายนนี้ว่าเอ๊ะจะมีที่จอดรถไหมผู้คนนับ 2-3,000 คนที่จะไปรวมตัวกันนะคะจะมีที่จอดรถให้หรือไม่กับงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ในวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะจอดรถได้ถึง500คันด้วยกันได้แก่พื้นที่ว่างข้างโรงแรมเหมยโจวนะคะ150คันพื้นที่ว่างโรงแรมแดงพลาซ่า300คันค่ะแล้วก็บริเวณพื้นที่หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ตอีก50คันพื้นที่สนามชัยเฉพาะพื้นที่ว่างนอกสนามฟุตบอลนะคะประมาณ50คันนี่500คันนะคะในพื้นที่ของการจอดรถค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวมาช่วงท้ายว่าเราจะเช็คอินกันเรื่องอะไรค่ะ

บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮมไม่

0: เอาละค่ะยังคงอยู่กับรายการดัมมันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะในวันอังคารที่9มิถุนายน2569ยังคงอยู่กับดิฉันว่าพันพรายพันและทีมงานสวทภูเก็ตค่ะวันนี้อยู่กับน้องหนึ่งนะคะดูแลในเรื่องของเทคนิคต่างๆแล้วค่ะทั้งในส่วนของเสียงแล้วก็ผ่านไลฟ์สด Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายค่ะอีกไม่กี่นาทีละช่วงท้ายฝากไปเช็คอินติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะตอนนี้ก็ออกมาย้ำกันแล้วค่ะว่ากำลังใกล้จะหมดระยะเวลาในการลงทะเบียนแล้วนะคะโดยเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะผ่านได้5ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะและสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนได้5ธนาคารด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือใครที่กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะถือได้ว่าเข้าไปดูรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนที่กรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่นะคะสามารถที่จะตรวจสอบสถานะในระบบแสดงโดยสถานะเนี่ยอาจจะแสดงในระบบว่ายืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันหากไม่แน่ใจสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอย่างที่บอกว่าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะบอกขั้นตอนแล้วก็เขาเรียกว่าข้อสงสัยได้ทั้งหมดนะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะส่วนหากขึ้นว่าสถานะนะคะขึ้นว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนใหม่ในทุกช่องทางนะคะโดยไม่จำเป็นต้องลงซ้ำในช่องทางเดิมถ้าเกิดว่าเราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM แล้วขึ้นบอกว่าขึ้นข้อมูลนะคะขึ้นข้อความว่าให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยเราก็เดินเข้าไปที่แบงก์เลยนะคะไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงทะเบียนให้นะคะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ให้5ช่องทางอย่างที่บอกว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะแล้วก็ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือจะไปหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินธอส.ธกส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะล่าสุดความคืบหน้าค่ะโดยทางด้านของนายอัฐพลอัฐวรเดชนะคะรองปลัดกระทรวงการคลังค่ะในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโครงการปี2569ที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะเชื่อไหมว่าวันที่4วันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะ2วันด้วยกันนะยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายค่ะโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ถึง 5,473,320 รายด้วยกันแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ย 1,244,416 รายค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอีก 118,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะ 614,723 รายค่ะแล้วก็ที่ตู้ ATM นะคะของธนาคารกรุงไทยอีก 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบแล้วก็สถานการณ์ลงทะเบียนได้ทุกช่องทางอย่าลืมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ mof.go.th ค่ะนั่นก็คือในส่วนของความเคลื่อนไหวการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่วนดราม่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการสอบถามในเรื่องของการดูแลพ่อแม่เนาะแล้วก็เอาชื่อหรือว่าพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีเมื่อวานนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีในการตรวจสอบแล้วก็ออกมาเชื่อว่าใครติดตามข่าวสารก็จะได้รับทราบกันแล้วล่ะค่ะว่า หลักเกณฑ์ตรงจุดนั้นเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรรมภาสก็ออกมานะคะว่าอธิบายในส่วนของหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็เสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงไปยังกระทรวงการคลังให้รับทราบแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเองก็แนะนำนะคะให้ทางกระทรวงการคลังนั้นกลับไปทบทวนทางกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะออกมาชี้แจงนะคุณว่าแหมออกมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์ที่มีการออกมานะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีการนำกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ยืนยันในส่วนของการเดินหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลักเกณฑ์นั้นอาจจะนำไปใช้ในปีถัดไปหรือว่าครั้งถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าไปได้เหมือนเดิมนะคะใครสงสัยก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะดูข้อมูลต่างๆหรือเข้าไปยังหน่วยงานนะคะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ยังหน่วยรับลงทะเบียนนะคะทั้ง5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสทอสหรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าไปสอบถามข้อมูลนะคะกับพี่น้องกับเจ้าหน้าที่ได้นอกจากนี้ค่ะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองหรือว่ากระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองก็จบลึกค่ะสำหรับที่พี่น้องประชาชนที่ตกหล่นนะคะไม่ได้เข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้แต่ดูแล้วสิทธิ์นะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะมีการลงพื้นที่เชิงรุกไปในหลายหน่วยด้วยกันเพื่อที่จะเก็บตกแล้วก็ไม่อยากให้ตกหล่นสำหรับผู้ที่มีหลักเกณฑ์ตรงๆนะคะแล้วก็มีความต้องการได้รับสิทธิ์อย่างจริงๆจังๆนะคะก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอละค่ะเข้าไปแบบปฏิบัติการเชิงรุกนะคะก็ดูข้อมูลจากข้อมูลจปทนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ร่วมกับทางพม.หรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะลงพื้นที่แบบเชิงรุกเข้าไปเคาะประตูบ้านเลยทีเดียวเพื่อที่จะตรวจสอบสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ด้วยอย่าลืมติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของโครงการของรัฐนะคะผ่านหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกระทรวงต้นโครงการหรือผ่านทางสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกสื่อเลยค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็มีทั้ง3หน่วยงานนะคะแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางสื่อเพื่อที่จะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยการนำข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดและนโยบายของหน่วยงานที่ถูกต้องนะคะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางสำหรับวันนี้เหลือดูเวลาแล้วค่ะโอ้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการอนามันเช็คอินในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา14:10 นโดยประมาณจนถึง15:00 นวันนี้ดิฉันนภพันธ์พลายพันธ์และทีมงานสวทเกตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์ฟรีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทอนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัว คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการณ์ว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลสวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
15: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: สวัสดีครับ
18: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบ่ายดีไหม
19: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่าง ข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
20: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ับหนึ่งเพลงเพราะที่หยิบมาฝากคุณแล้วก็ต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกับช่วงเวลาดีๆที่สวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้กับเรานะคะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นนิดๆจนถึง 4:00 นโดยประมาณแบบนี้ล่ะค่ะและแน่นอนนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณด้วยอ่ะหนึ่งเรื่องอย่างที่บอกนะเดี๋ยวมาเน้นย้ำในช่วงท้ายรายการอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนักกีฬาของเรานะคะนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยทำหน้าที่กันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติตาปีเกมนะคะอันนี้อย่าลืมเนาะบอกตั้งแต่ทุ่งต้นรายการนะคะให้คุณๆได้ส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาของเราด้วยกันละกันเนาะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของนะคะการพูดถึงกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราเกิดขึ้นในช่วงนี่เลยค่ะ9ถึง14มิถุนายนนี้กับรายการแบดมินตันนะคะ Toyota Phuket International Challenge 2026นะคะก็จะมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งเป็นอีก1ปีนะคะที่เหล่าบรรดานักตบลูกขนไก่นานาชาตินะคะนี่เป็นรายการนานาชาติเลยก็จะมีต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า33ชาติในตอนนี้ที่ทราบข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของการแข่งขันตั้งแต่นี้เลยค่ะวันที่9ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจนะคะนักตบลูกยางขนไก่ของเราเนี่ยนะไม่ใช่นักตบลูกยางนะนักตบลูกขนไก่ของเรานะคะที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งไปชมกันได้เขาไม่เก็บตังค์ฟรีนะคะเข้าชมฟรีไปกรี๊ดไปส่งเสียงไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของกิจกรรมกีฬาอื่นๆมากมายที่เดี๋ยวมีมาประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันผ่านรายการของเราจากนี้ไปค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะในช่วงนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งเพลงเพราะเพลงนี้กันค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: โทร1600คุณทำได
1: ้บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ฝากคุณๆอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามีทั้งเพลงเพราะๆให้ได้ฟังมีทั้งข่าวสารที่น่าสนใจที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นด้วยนะคะคุณฟังถ้าใครจำได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมีโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตขึ้นนะคะนั่นถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ฟังนะในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครั้งที่2จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ละค่ะมิถุนายนนะคะกำหนดมาแล้วเรียบร้อย19มิถุนายนค่ะนะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์คุณๆได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยเพราะเราจะคัดนะคะนักมวยของเราที่สนามแรกเนี่ย20คู่นะคะก็มาแข่งขันในรอบที่2นะคะในวันที่19มิถุนายนค่ะที่สนามบางลาป่าตองนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าจะไปร่วมชมร่วมอะไรเนี่ยฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราโครงการมวยไทยรากหญ้าจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เราได้รับงบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมกีฬามวยไทยของเรานะคะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเนี่ยก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์และให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงนะคะกีฬามวยสร้างแรงบันดาลใจและสร้างพื้นที่ในการแสดงออกโดยเฉพาะการแข่งขันชกมวยไทยนะคะก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณๆได้ไปเตรียมความพร้อมแล้วก็เมื่อถึงวันที่19มิถุนายนก็อย่าลืมไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับมวยไทยรากหญ้า The Hero Fight นั่นเองครั้งที่2ที่บางลาสเตเดียมในพื้นที่ป่าตองนั่นเองนะคะเอาละเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมีมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะไปต่อกันที่เพลงเพราะเพลงนี้กันต่อค่ะ

0: ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: คุณผู้ฟังคะก็ถือโอกาสนะคะที่จะทิ้งท้ายเพลงเพราะให้กับคุณๆแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนคุณๆเนี่ยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอยู่ในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำกรีฑานะคะเปตองเทเบิลเพนนิสเกตบอลนะคะโอ้เยอะแยะมากมาย10กว่าชนิดกีฬาด้วยกันนะมีนักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า100กว่าคนนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยนายกอู๊ดนะคะก็นำทัพคณะกรรมการบริหารนะคะไปร่วมชมติดขอบสนามให้กับทัพนักกีฬาของเราด้วยในช่วงนี้กันเลยทีเดียวนะคะถือโอกาสส่งกำลังใจเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารอาจจะผ่านทางเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาของเราก็ได้มีนักกีฬาคะชนิดไหนอย่างไรอัปเดตข้อมูลข่าวสารมีผลงานการแข่งขันอะไรยังไงตู่ก็จะมาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตให้คุณได้ทราบนะคะก็ถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดภูเก็ตของเราที่ทำหน้าที่ตัวแทนของจังหวัดด้วยแล้วก็ตัวแทนของภาคใต้กันอยู่ในช่วงนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละเชิญชวนคุณทิ้งท้ายแล้วก็ฝากเพลงเพราะทิ้งท้ายเช่นเคยนะคะกับหนึ่งเพลงเพราะๆแต่ว่าไม่แน่ใจนะน่าจะต่อเนื่องได้ถึง2เพลงเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนกันอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข็งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่แม่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกับดิฉันมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 โดยประมาณนะคะถึง 16:30 ค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 เป็นต้นไปจนถึง 17:00 นะคะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะซึ่งในวันนี้แน่นอนค่ะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของเรานะคะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะหนีไม่พ้นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆท่านก็ได้ใช้ไปหมดแล้วในเดือนนี้นะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปใช้อีกนะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีการชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้นะคะลดค่าอาหารค่าส่งช่วยพี่น้องประชาชนค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food ค่ะ LINE MAN Grab Food และ Robinhood นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะและเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะประชาชนค่ะก็จะสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าค่ะ15มิถุนายนวันจันทร์นะคะถึง30กันยายน2569นะคะในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะ6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็เลือกได้นะคะว่าจะใช้บริการจากแพลตฟอร์มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Shopee Food ค่ะLINE MAN Grab Food แล้วก็ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับ พี่น้องประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลค่ะหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการ delivery ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะหลายๆท่านค่ะก็สั่งอาหารผ่านทางช่องทางของ food delivery นะคะเพราะว่าบางทีค่าส่งอาจจะเป็น0บาทไม่มีค่าส่งรวมถึงมีโค้ดส่วนลดต่างๆนะคะก็โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในของพื้นที่ของเขตเมืองผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกที่ออกเดินทางไปใช้จ่ายนอกบ้านค่ะก็สามารถที่จะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะและเป็นการสร้างโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับ Shopee Food นะคะผู้ที่ใช้สิทธิ์ค่ะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารและค่าขนส่งในคราวเดียวกันนะคะในส่วนของ Line Man ค่ะก็ได้รวบรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศนะคะพร้อมกับมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ด้วยนะคะมาดูกันที่ Grab Food นะคะก็จัดแคมเปญสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นะคะด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการนะคะพร้อมกับสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะคะรวมถึงมีบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของ Robinhood นะคะก็มอบสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหารส่วนลดค่าอาหารนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งค่ะผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะรับส่วนลด 50% ค่ะสูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายนะคะก็ถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญนะคะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็รัฐบาลก็มุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40 นะคะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศค่ะผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะซึ่งวันนี้เองมิวก็ได้ไปใช้บริการนะคะในส่วนที่เป็นของร้านเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็จากการที่ได้สอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยก็ทุกคนนะคะก็จะบอกว่าไทยช่วยไทย plus ก็จะช่วยให้ยอดการขายยอดการซื้อขายเนี่ยขายดีมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย plus แล้วก็ขายดีมากๆก็เมื่อตอนบ่ายที่ได้ไปซื้อก็ไปยืนรออีก8แก้วค่ะออกถือว่าเป็นโครงการเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สำหรับระบบในการให้บริการหลายท่านค่ะก็บอกว่าปีนี้ในครั้งนี้ระบบก็คือสมูทมากลื่นมากนะคะระบบไม่มีปัญหาเลยถ้ามีก็อาจจะมีแค่หมุนนิดหน่อยนะคะออกแอปพลิเคชันไปเข้าใหม่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกตินะคะก็ถือว่ารัฐบาลทำมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40 ในครั้งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะสำหรับรายเดิมนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็เตรียมที่จะประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการรัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะโดย นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินนะคะว่าให้กระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบิดามารดาค่ะกรณีของการที่บุตรนะคะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่านะคะจะนำเรื่องนี้ค่ะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็การตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์ไว้หรือว่าจะยกเลิกนะคะก็ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจำเป็นต่างๆแล้วก็การรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะก็สำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านนะคะได้แก่ปัญหาในเรื่องของการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์นะคะก็และการเร่งค้นหาผู้ที่ตกหล่นนะคะที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองนะคะก็ได้ระดมสภากำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.เองนะคะลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้านของทุกท่านเลยนะคะก็หากเมื่อคณะกรรมการประชารัฐนะคะมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการนะคะรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องนำเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อที่จะให้ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มีการแบบระบุนะคะว่าการที่รัฐบาลค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนถึงภาวะผู้นำยุคใหม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นค่ะนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะก็มองว่าการที่รัฐบาลนะคะตัดสินใจทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะคะในกรณีของการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญนะคะในการบริหารประเทศในยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญค่ะกับการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะและสะท้อนภาวะผู้นำนะคะที่พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยค่ะซึ่งโดยการเมืองการทางการเมืองนะคะก็มักจะมีความเข้าใจว่าการที่ยืนหยัดในจุดยืนเดิมคือความเข้มแข็งขณะที่การปรับเปลี่ยนท่าทีถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอแต่ว่าในความเป็นจริงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะภาวะผู้นำสมัยใหม่นะคะกลับให้ความสำคัญกับการความสามารถในการที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะการปรับตัวและเรียนรู้จากเสียงสะท้อนของสังคมมากกว่าด้วยนะคะก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลยกเลิกหรือว่าปรับแก้เกณฑ์ดังกล่าวเท่านั้นนะคะแต่อยู่ที่การตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและพร้อมกับการที่นำข้อกังวลต่างๆเหล่านั้นนะคะมาทบทวนนโยบายอีกครั้งนึงค่ะก็รัฐบาลที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลที่ไม่เคยผิดพลาดค่ะแต่คือรัฐบาลที่พร้อมเรียนรู้และปรับแก้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของทางด้านของนักรัฐศาสตร์นะคะก็ได้มาพูดถึงกรณีที่รัฐบาลก็จะนำหลักเกณฑ์นะครับของเรื่องในการตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาทบทวนใหม่ด้วยนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ย้ำว่าการรับฟังประชาชนนะคะไม่ใช่อุปสรรคของการบริหารประเทศค่ะแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะของการปกครองในระบบประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าความสำเร็จของนโยบายไม่ได้วัดจากการดำเนินการได้ตามที่ภาครัฐต้องการเท่านั้นนะคะหากยังต้องวัดจากการยอมรับของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นโดยตรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจบรายการของเราในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ที่เป็นติดกับทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันเองนะคะกับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่4นะคะการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขอบเขตการศึกษาโครงการ ขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลค่ะพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่10มิถุนายน2569นะคะเวลา 9:30 นถึง 12:30 นค่ะที่โรงเรียนวัดชิมหลาหมู่ที่6ตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดไม่สะดวกสามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ได้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทุกท่านก็มา brainstorm มาเสนอแนะข้อเสนอต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการที่จะป้องกันตลิ่งริมทะเลนะคะฝั่งของอ่าวไทยค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาต่างๆนะคะก็จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกันด้วยจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นต่างๆค่ะค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราก็ยังมีนะคะมีต่อไปพุธพฤหัสบดีก็ยังมีอีกนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพุธค่ะพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมค่ะก็จะมาพบกับทุกท่านนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและดิฉันนะคะเสรณีนาวงศ์และนายช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยสวทตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยกว่า70สถานีทั่วทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ

0: กรณีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมาลัยแย้มผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 นาทีสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเต็มลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎรสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ DC สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอพระแสงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2518 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาเปิดประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัคราภิลักษ์ศิลปินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญานี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างรากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานย่านลิเผาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลโดยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน

0: อย่างที่มุกได้กล่าวไว้ค่ะพระราชสมัญญานี้เปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปเราไปติดตามกันช่วงต่อไปของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ค่ะมุกพาไปรับชมมิวสิกวิดีโอในบทเพลงน้ำกับป่าค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่มีพระราชประสงค์ให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันไปติดตามมิวสิกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ

พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี่ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสทจังหวัดสงขลาส่วนนี้ดิฉันอ่อนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและเวียดนามเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
7: นายอัธวินรักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสเปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสารร้อยละ60และประชาชนร่วมใจร้อยละ40โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบขส.ได้อีกร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบขส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบขส.ทั้ง139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

เรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการโรคบันเทิงข่าวทางสวทพเกต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ1ล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ตรวมพลังสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตหามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทุกมิติเทศบาลเมืองกระทู้ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สู่เศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: แล้วนี่คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่9มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ1ล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้วันที่9มิถุนายน2569ที่บริเวณท่าเทียบเรือAA Marina ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากนายชานีศรีดอกบัวรองนายกเทศมนตรีตำบลรัศดากล่าวว่าเทศบาลตำบลรัศดาร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งกุลาดำ1ล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของจังหวัดภูเก็ตให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนทางด้านนางสาวพิกุลชัยรัตน์ประมงจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลรัศดาในการจัดหาพื้นที่และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตให้การสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน1ล้านตัวเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคนภูเก็ตมีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนต่อไปจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ตรวมพลังสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12วันนี้วันที่9มิถุนายน2569นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมความพร้อมการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมพระแถวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกทั้งเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างง่ายๆต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยภายใต้หัวข้อสโตก4โลก6พฤติกรรมรู้และทำป้องกันได้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงออกมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพโดยสมัครร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตในเวลา6นาฬิกาด้วยระยะทางเดียวคือ5กิโลเมตรสำหรับค่าสมัครประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทซึ่งรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วและค่าสมัครสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าและในปีนี้มีเหรียญที่ระลึกลดโลกร้อนด้วยการดีไซน์จากการรักโลกซึ่งภายในซ่อนเมล็ดพันธุ์พืช4ชนิด เมื่อจบงานสามารถแกะเหรียญนำเมล็ดไปปลูกเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองอย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ถึงเวลา 23:59 น.หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข076211330ต่อ1300จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตเพื่อหามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทุกมิติวันนี้วันที่9มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ปี2569พร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรวัฒน์ลิ่มสุวรรณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับทราบผลการทบทวนและการจัดทำผลงานเด่นด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดจนผลการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2569รวมถึงรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้รับทราบสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ตจากการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน3ฐานข้อมูลรวมถึงผลการบังคับใช้กฎหมายใน10ข้อหาหลักและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการติดตามแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกอำเภอการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่การดำเนินมาตรการดื่มไม่ขับในกลุ่มแรงงานต่างด้าวผ่านผู้ประกอบการการประชาสัมพันธ์มาตรการที่ประสบผลสำเร็จเช่นการห้ามรถขนาดใหญ่ใช้อุโมงค์รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากนั้นที่ประชุมได้มีการร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบนถนนพระบารมีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมให้สถานประกอบการขนาดใหญ่จัดระบบรถรับส่งพนักงานเพื่อลดการใช้รถจักรยานยนต์การแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถและการติดตั้งเนินชะลอความเร็วตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ตและโครงการบูรณาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่เพื่อเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการประชุมที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินโครงการภูเก็ตอายเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเพิ่มความปลอดภัยทางถนนรวมถึงโครงการถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยหมวกล้านใบซึ่งมุ่งส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตยังคงบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่เทศบาลเมืองกระทู้ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาคมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สู่เศรษฐกิจฐานรากวันนี้วันที่9มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมจันพันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมนำโดยท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดเป็นไปตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นกลไกในการสร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายผลเพิ่มศักยภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองในด้านต่างๆได้แก่ด้านอาหารด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไปทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดและใ จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาการกรองตรวจประเมินและคัดเลือกจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงหนึ่งแห่งที่มีผลงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาคโดยมี3รางวัลได้แก่รางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล 120,000 บาทรางวัลที่2ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทและรางวัลที่3ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาททางด้านนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน6แห่งผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับจังหวัด3แห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูชื่อผลงานอัตลักษณ์300ปีทุเรียนพื้นบ้านสาคูสู่วิถีชุมชนเทศบาลเมืองกระทูชื่อผลงานวิถีในทูและเทศบาลตำบลราไวชื่อผลงานเสน่ห์พรหมเทพเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจราไวย์ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เทศบาลเมืองกระทู้จากผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมชื่ออัตลักษณ์วิถีในทูเป็นตัวแทนระดับจังหวัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกในระดับภาคต่อไปพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ
2: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครู

0: ่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
1: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงชัยกว่า15ชนิดกีฬาม
0: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
1: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
0: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
1: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
2: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action สู่ Next Zeroการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์การดำเนินงานดังกล่าวเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการรวมถึงภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมโดยกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนลดและใช้ประโยชน์จากของเสียรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาและศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศความร่วมมือของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นอีกก้าวสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาวพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
7: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
8: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
9: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวง วงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
10: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
11: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
12: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะสูญดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
13: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
14: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
7: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข0763911126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
16: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
17: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
16: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
17: ้เฮ้ย
16: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
18: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
17: ขับขี่มีสติ
16: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
20: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
19: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

แล้วใครเคยคิดบ้างไหมคะว่าถ้าเกิดกรณีไรเดอร์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปเฉียวชนผู้คนหรือรถคันอื่นใครจะต้องรับผิดจะมีบุคคลที่มาร่วมรับผิดกับไรเดอร์หรือไม่และจะต่างกันไหมคะกับกรณีที่พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัทหรือคนขับรถของ CEO บริษัทใดบริษัทหนึ่งไปกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก2กรณีนี้จะแตกต่างกันยังไงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัญญาจ้างแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1สัญญาจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อมีอำนาจควบคุมการทำงานอย่างนี้แล้วกรณีที่ลูกจ้างของตนไปกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425จึงกำหนดให้ผู้เป็นนายจ้างเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างกรณีที่ทำละเมิดในทางการที่จ้างด้วยประเภทที่2สัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างทำของผู้รับจ้างจะทำงานให้กับผู้ว่าจ้างโดยที่จะเน้นที่ชิ้นงานหรือผลงานโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามรายชิ้นงานที่ทำอำนาจบังคับบัญชาจะไม่มีและที่สำคัญคือผู้รับจ้างมีอิสระในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องตอกบัตรเข้างานสแกนหน้าสแกนนิ้วหรือประจำอยู่ที่สำนักงานใดๆดังนั้นเมื่อไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหากเกิดกรณีที่ไปกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกแล้วแน่นอนค่ะผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดร่วมกับผู้รับจ้างเลยเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการทำงานของไรเดอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามเราจะเห็นว่าอาชีพไรเดอร์ค่อนข้างมีอิสระไม่ว่าจะการเลือกระยะเวลาในการทำงานหรือว่าการใช้ยานพาหนะของตัวเองในการทำงานรับส่งสินค้าหรือเอกสารหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารก็ตามดังนั้นหลายฝ่ายจึงมองว่าเป็นกรณีของสัญญาจ้างทำของและผู้ว่าจ้างที่เป็นแพลตฟอร์มไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดร่วมกับไรเดอร์กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่าลืมนะคะทุกวันนี้เป็นยุคดิจิตอลทุกคนอาศัยแพลตฟอร์มในการใช้ชีวิตและเงินทุกบาททุกสตางค์ต่างก็เข้ากระเป๋าของแพลตฟอร์มแต่หากจะผลักภาระให้ไรเดอร์ต้องรับผิดชอบในกรณีละเมิดแต่เพียงฝ่ายเดียวทุกท่านคิดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าคะ

0: ี่คือรายการโรคบันเทิงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังโรคบันเทิงข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3 Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างครับข้างโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเรนินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข่งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect ประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเน็ตซีโร่ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Tree Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ 80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ
7: ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับยัตติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยัตติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญ ได้แก่การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนอรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับ

0: ู่นี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นะน้องฝนก็ได้มีโอกาสนะคะเห็นประกาศเตือนนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะในเรื่องราวของสภาวะอากาศนะคะในวันนี้นะคะว่าจะมีกะเขาเรียกว่าจะมีฝนตกเนี่ยวันตั้งแต่วันที่9ถึง13มิถุนายนนะคะแล้วก็เตือนเรื่องของคลื่นด้วยนะคะว่าจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรนะคะน้องฝนก็เลยไปดูค่ะในส่วนของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ปรากฏว่าในห่วงวันที่9ถึง15นะคะก็คือ7วันข้างหน้าเนี่ยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห้งค่ะบริเวณตอนบนของภาคค่ะในช่วงของวันที่10ถึง11มิถุนายนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะของสภาวะอากาศนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในส่วนของ7วันที่จะถึงนี้นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่มีที่จะต้องเดินทางนะคะทางเรือได้วันนี้ก็ขอให้เช็คสภาวะอากาศกันด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอนามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟรุ๊ตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569ณสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านเจาะน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
7: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อนระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
9: นายแพทย์ธำรงหานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
0: ์ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดา ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ 15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกถึงเมดิสันสแควร์การ์เด้น115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวและ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเซิลทำ23คะแนน5รีบาวช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocketsระหว่างปี 2023 ถึง 2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี 2021 ถึง 2023สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีมอเนสเททิสกับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเททิส แสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์เลิกดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็น1ในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็น1ในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประธานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดโต๊ะรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่โชติบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจัดลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากก็จะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมด
วันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือซิว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

กช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงงิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มก็ยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงครมครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้ว2คนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยๆกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีด

ที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พลุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเราเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยิ้วและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่ม

ที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงงิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตไม่ได้พูดคุยทางการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
6: นายภาสกรยินลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่ได้อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้น ส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
7: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอ.จึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอ.จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมออยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
8: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
9: under the Government Public Relations Department
8: on FM 96.5 MHz. Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
9: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together.
8: Right here on Web Tonight.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกวดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรสาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day ในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ทั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักลุงเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อแล้วเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกลงที่ขังใจและหีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

วัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2บทที่ดังเพราะว่าทำนองของครูเอื้อประกอบกับคุณบุษยาขับร้องด้วยก็เลยดังกันใหญ่เพลงนี้ได้ค่าเนื้อร้อง150บาทครั้งเดียวนะคะน้อยกว่าเพลงต่อๆมา50บาทค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพแล้วก็เขียนเนื้อให้ครูเอื้อเรื่อยๆเป็นเวลาถึง20ปีแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะฟังเพลงฝากหมอนโดยคุณบุษยาต่อด้วยเสน่ห์ชายคุณฉัตรแก้วพรพัฒน์ขับร้องค่ะ

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องและพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดฟาซิลิเทชันฟอรัมครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับกิจความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพลนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงเตรียมพร้อมคุณยุพินปฏิประเสนบันทึกเสียงผลงานของพรานบูรณ์และครูนาฏถาวรบุตรค่ะ

พลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะพรานบูนและครูนาฏร่วมกันแต่งต่อด้วยรักเมืองไทยแนบเนตรานนท์ขับร้องนำจากละครของพลตรีโลวจิตวาทการเรื่องราชมนูปี2479ค่ะ

จบไปแล้วค่ะเพลงรักเมืองไทยโดยคุณแนบเนตรานนท์จากละครเรื่องราชมนูผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการแสดงเมื่อปี2479นะคะสองเพลงต่อไปนี้ฟังเพลงชายสามโบสถ์โดยคุณคำรณสัมปุณานนท์เป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งก็คือหนูจ๋าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงกมลสุโกศล

สองเพลงที่จบไปนั้นคือชายสามโบสถ์และหนูจ๋าบรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลซึ่งมีผลงานในการบันทึกแผ่นเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้ก่อตั้งวงกมลสุโกศลก็คือนายห้างกมลนามสกุลสุโกศลค่ะท่านมีเชื้อสายจีนแท้ตั้งนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานหลายอย่างและท่านนิยมฟังเพลงเล่นเปียโนด้วยจึงตั้งร้านจำหน่ายพวกเครื่องเสียงต่อมารับจ้างบันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีวงของตนเองคือวงกมลสุโกศลตั้งแต่ปี2482ค่ะและมาจดทะเบียนในรูปบริษัทในปี2492ท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะนอกจากทำพวกดนตรีเพลงและบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีกิจการโรงแรมค้ารถยนต์ครบวงจรถือว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเราจะฟังผลงานการบันทึกแผ่นเสียงของวงกมลสุโกศลชุดต่อไปก็คือธิดาสวรรค์โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์วังรักเวียงใต้คุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องค่ะคุณไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งคืนเพ็ญโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามอีกครั้งหนึ่งผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและทำนองมาจากเพลงไทยอีกหน้าหนึ่งของคืนเพ็ญก็คือรำวงถิ่นทองกวาวโดยเบนจามินผลงานของเบนจามินนะคะและทั้ง4เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลค่ะ

ุดต่อไปของวงกมลสุโกศลก็จะเริ่มด้วยเสียงคุณสุวรีเอี่ยมไอสายน้ำสายใจต่อด้วยอกหักเพราะรักหญิงโดยเบนจามินและแผลหัวใจโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

ชายบางคนหลงบนหล่นตกมองเพราะหล่นล่อด้วยน้ำตาพาให้เคลาเห็นน้ำตาหล่นไม่ได้เพราะใจเบาจึงโศกเศร้าเพราะน้ำตาของสตรีถ้าจะนั่งยิ่งร้องไห้ชายบ่ดี

ลงไปสวนถั่วเลือกเห็ดอาจารย์ชอบใจจะแกงอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะทำกิน

0: ด้วยน้ำตา
1: วงกมลสุโกศลของนายห้างกมลสุโกศลนั้นนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและบุตรีคนหนึ่งของนายห้างกมลก็คือคุณกมลาสุโกศลนามนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในปัจจุบันชุดต่อไปฟังเพลงอย่ารักผมเลยโดยคุณสุเทพวงกำแพงศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณดำรงเกตชนต่อด้วยรอยจูบครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและอีหนาวรำพันโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูสลายไกรเลิศทำนองเพลงไทยแขกปัตตานีค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศล

ในห้างกมลสุโกศลถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2523นะคะและงานของสกุลสุโกศลด้านดนตรีก็ยังสืบทอดมาจนปัจจุบันก่อนจากกันในคืนนี้ฟังมิ่งมิตรนิทราโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 นทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเราจะเริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติใช้วิธีนี้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านในนึกถึงการตรัสรู้ของท่านยังไงนะตรัสรู้คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนโอ้บุญที่สร้างมาตลอดหลายอสงไขยกับ20บุญน่ะเอาอยู่ที่หลังจากพยากรณ์ก็สี่อสงไขยบารมี10ทัศน์ในทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษ30อย่างยังนั่นนี่โน่นคุณสมบัติอะไรบ้างวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตคือผู้ไปด้วยดีไปที่ไหนความดีความงามมีหมดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรัสรู้นะว่าคนที่ตรัสรู้แล้วไปตรงไหนดีหมดเรานึกถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ตรงไหนตรงที่เป็นพุทโธนี่ไงอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธภะควาติพุทโธตรงนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธมี3ระดับท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธในการ1ปัจเจกพุทโธในการที่2อนุพุทโธในการที่3อนุพุทโธก็คือคนที่ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธตามท่านคนที่ตรัสรู้คนแรกคือพระพุทธเจ้าคือพุทโธนี้ถ้าเราบอกว่าพุทโธเนี่ยมาให้เอาสัมมาสัมพุทโธให้เรานึกถึงพุทโธนี่แต่ยังไงนึกถึงพุทโธฉันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยอนุพุทโธฉันก็ยังไม่ได้ทำไงเราก็เอาคำว่าพุทโธนี่มาท่องไว้ก่อนจำชื่อนี้ให้ได้พุทโธพุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้พอเรานึกพุทโธอยู่ในขณะนั้นบางทีเราก็ได้ยินเสียงบ้างเพราะเรามีหูเราเปิดตาลืมตาอยู่เราก็เห็นภาพด้วยแล้วถ้ามีใครทำมีกลิ่นอะไรเขาทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมาเราก็ได้กลิ่นนั้นด้วยลมอาจจะพัดกลิ่นของหอมของเหม็นมาเราก็ได้กลิ่นแน่นอนถ้ามันมีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเราก็จะรู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่เราก็จะรู้สึกสิ่งต่างๆรอบตัวของเราไปด้วยอยู่ประเด็นตรงนี้คือเราไม่ต้องไปบังคับสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยว่าคุณต้องเงียบสิคุณต้องอย่าทำกลิ่นสิคุณอย่าทำเสียงสิไม่ต้องเพราะอะไรแค่เราไม่ลืมพุทโธก็พอเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีเราไปบังคับควบคุมกฎเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะเช่นข้างบ้านเขาทำกับข้าวคุณจะไปบอกเขาอย่าทำหรอมันก็ไม่ได้แล้วเราทำยังไงเราตั้งสติไว้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธไม่ลืมพุทโธก็พอการไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินสติมันจึงตรงข้ามกับความเพลินนั่นเองถ้าเรามีสติก็คือไม่เพลินถ้าเราเพลินไปคือเราไม่มีสติในที่นี้เราไม่ต้องไปเพลินตามเสียงไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องไปเพลินตามความคิดไม่ต้องไปเพลินตามกลิ่นแต่ให้ไม่ลืมพุทโธไว้ก็พอพอเราไม่ลืมพุทโธนั่นคือพุทธานุสติแล้วนะพอไม่ลืมแล้วมีพุทธานุสติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามฝังเป็นพุทธานุภาพก็คือเราจะได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะจะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรายังไม่ได้ปีติปราโมทย์แสดงว่าห่วงของกุศลธรรมที่เรากำลังนึกถึงอยู่นั้นมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ไปตลอดสุดเส้นทางได้เราต้องทำให้ต่อเนื่อง
ฉันใช้เรียกกรรมาดำเนินไปตรงพอกระแสจิตของเรามาในกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องดำเนินไปตรงจะได้ความรู้สึกอิงอัตตาอิงธรรมะคืออัตเวทธรรมเวทความปราบปลื้มนี้จะได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดกายย่อมมีความสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีอ้าวละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญหาคือรู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางประสูตรที่ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์เอาไว้ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราจะต้องการเงินคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเราต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใช้จ่ายต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังเพราะไม่งั้นจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นทาสของเงินนะเงินนี่มันจะมาใช้เราแทนแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นมันนั่นแหละจะมาควบคุมจิตใจของเราได้โดยในข้อแรกก็จะพูดถึงว่าเงินทองที่เราจะไปหามานั้นถ้าหามาแล้วควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีปัญหาได้โดยหัวข้อแรกนั้นมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราควรจะมีเงินทำไมคุณควรจะเป็นคนมั่งคั่งมีเงินทองคือคำว่ามีเงินทองนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีมากอย่างเดียวนะมีน้อยก็ได้นะมีน้อยก็คือมีเนาะจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามีน้อยแล้วต้องการจะมีมากก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนผู้ฟังตอนมีเงินน้อยอยู่ก็ทำแบบดีๆไงแต่พอเริ่มมีเงินมากแล้วดันไปทำไม่ดีไงไม่ทำสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยมีปัญหาอันนี้จะไม่ดีโดยหัวข้อที่ท่านให้ไว้ก็จะแยกออกเป็น5ประการเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายอาทิยสูตรถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรฟังคำอธิบายนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปฟังแม่บทต้นพระสูตรนั้นอีกทีหนึ่งโดยท่านแจกแจงไว้5ประการอาทิยะนี่ก็คือประโยชน์นั่นเองประโยชน์5ประการที่จะเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ที่เรามีเงินเน็ตได้ประโยชน์นะถ้าไม่มีเลยจะทำพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้ในข้อที่1จะสามารถบำรุงในข้อที่1ข้อที่2จะเป็นการบำรุงเป็นการเลี้ยงไล่มาจากวงภายในคือตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้วงข้างในครอบครัวของเราวงในให้สามารถอยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำมีความอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้แล้วการหาโภคทรัพย์นั้นก็ต้องประกอบโดยธรรมได้มาโดยธรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็
คือหาได้มาด้วยโดยธรรมแล้วก็ยังเอามาใช้จ่ายเราอยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งถ้าหาได้มาโดยไม่ได้โดยธรรมคืออาธรรมผิดธรรมะเช่นโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานี่คือไม่ดีละข้อที่หนึ่งเราก็ยังตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เหมาะสมวงในเนี่ยไม่ได้รับเลยอันนี้คือไม่ดีสองส่วนเปรียบเทียบกับอันนี้ที่ดีควรทำนั้นก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยธรรมด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเอาเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมแล้วยังไงเอามาบำรุงและใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนดังนั้นการใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนท่านผู้ฟังก็ต้องเปรียบเทียบอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไม่เหมาะสมก่อนก็คืออะไรมาตั้งแต่ไม่ใช้เลยนี่คือตระหนี่ใช่ไหมหรือถ้าใช้มาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการผิดศีลเช่นกินเหล้าหรือเบียดเบียนสัตว์ในการที่จะไปซื้อเครื่องมือมาล่าสัตว์อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกละก็ต้องซื้อใช้จ่ายในลักษณะที่จะให้เหมาะสมโดยธรรมนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็เป็นลักษณะการใช้จ่ายเหมือนกันจะเป็นวงนอกต่อไปอีกแต่วงนอกต่อไปอีกก็คือเพื่อนฝูงคู่ค้าจินตธรรมธุรกิจเราต้องมีเพื่อนมีวงธุรกิจของเราก็ต้องใช้จ่ายบำรุงให้เป็นไปโดยธรรมด้วยเงินที่หามานั้นก็ต้องได้โดยธรรมด้วยทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนก็จะดูแลแต่ครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายดูแลในวงข้างนอกต่อไปอีกดังการที่เราไม่ได้ใช้จ่ายดูแลวงข้างนอกต่อไปมันก็ไม่ควรแต่ถ้ามีเงินทองสามารถควรทำได้ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้ว่าคนที่จะใช้จ่ายเงินแบบนี้ถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินน้อยหรือเงินมากเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันมีเงินน้อยเงินน้อยนี่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเงินมากเงินมากนี่เท่าไหร่น้อยมากว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสไว้ในที่นี้เลยนะบางคนบอกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มันน้อยแสนหนึ่งใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วโอ้ยบางคนพูดอย่างนี้เพราะเขาคนร่ำบางครั้งร่ำรวยแต่แสนหนึ่งสำหรับบางคนนี่มันมากนะแสนหนึ่งนี่ฉันใช้ได้เกือบทั้งปีเอ้าคุณใช้ยังไงใช้เกือบทั้งปีแสนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเงินมากสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นเงินน้อยเพราะฉะนั้นที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมากหรือน้อยทุกฝั่งมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านนะสมมตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจนด้วยซ้ำถ้าเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนล้านฉันยังจนอยู่ตั้ง99,999 ล้านผมก็จะตรงตัวเลขมันหายไปอ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเขาก็จะรู้สึกจนอยู่ตั้งแต่ที่เขามีพันล้านน่ะในขณะที่คนที่มีหมื่นหนึ่งโอ้เขาได้เงินแสนมาเนี่ยโอ้เขารู้สึกว่าเขารวยเลยเขาแบบมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทันทีมีแสนหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นฉันรวยแล้ววันนี้ความจนความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็น perception เป็นมุมมองฉะนั้นที่นี้น้อยก็ตามมากก็ตามเราแบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมแต่เช่นบำรุงตนเองบำรุงบิดามารดาอาจจะซื้อรถสักคันนึงอ่ะฉันจะขับเงี้ยแต่คนมีเงินมากคุณก็ซื้อรถที่มันราคาแพงได้ใช่ป่ะแต่ถ้าคนมีเงินน้อยคุณทําอะไรก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ยากแต่จะใช้อ่ะถ้ามันพอใช่มั้ยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าบำรุงคนอื่นน่ะบางทีญาติมิตรพี่น้องเราอาจจะต้องไปเลี้ยงดูไปอะไรบ้างเอาถ้าคนที่มีเงินมากคงก็พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแล้วจัดทริปกันไปปีนี้สัก 2-3 ครั้งไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างนั่นนี่นอนไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวทีหนึ่งมันหลายแสนได้แต่ว่าถ้าคนมีเงินน้อยทำไงเราก็มาทำกับข้าวกินกันเออวันนี้ใช้เงินไม่มากมาเลี้ยงส่งนั่นนี่ให้เหมาะสมก็ใช้เงินไม่มากก็ได้แต่ทำหน้าที่ให้มันถูกกันนี่นี่คือประการที่สองถือว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้นะคุณบกพร่องนะ
บกพร่องในการที่มีเงินซึ่งการพร่องในการที่มีเงินคืออะไรคนจนเพราะคุณพร่องแล้วแต่ถ้าคุณไม่พร่องคุณมั่งมีเติมขึ้นได้แต่สองประการแรกคือเรื่องการใช้จ่ายกับวงในคือครอบครัวของเรากับวงนอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายในประการที่3ตัดมาดูฟังเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่เป็นแกะดำทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นคำว่าทำตนให้ปลอดภัยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ว่ายังไงไม่ให้เกิดคดีความอะเช่นคุณก็จ่ายภาษีไปสิจ่ายภาษีให้ถูกต้องเหมาะสมก็มีเงินรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งหรือการที่จะต้องจ่ายค่ายามการที่จะมีการคุ้มครองป้องกันบางทีต้องให้ไปเรียนหลักสูตรบางอย่างสำหรับทายาททายาทคนนี้มันเป็นคนไม่ดีส่งไปเรียนหลักสูตรบางอย่างให้เขาเป็นคนดีขึ้นอันนี้ก็เราต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยซึ่งถ้าคนมีเงินน้อยหรือมากก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมได้นะนี่คือข้อที่3ในการป้องกันภัยในลักษณะนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเช่นตัวบอกคนที่มีเงินทองมากมายแล้วสร้างเขาสร้างบ้านนะโอ้สร้างรั้วนี่สูง3เมตรอ่ะสร้างรั้วสูง3เมตรแล้วปิดทึบหมดเลยนะไม่ให้คนเห็นข้างในเลยโอ้ยมันต้องปกปิดแล้วเปล่าเนี่ยนั่นนี่โน่นเขาคิดไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองดูโดยธรรมานะถ้าเงินทองที่เขาหามาได้เป็นได้โดยธรรมแล้วเขารู้จักที่จะป้องกันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ตามอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเป็นลักษณะของหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยซ้ำเราถ้างั้นคนจนไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงจะทำยังไงคือรูปแบบมันก็แตกต่างกันนะในความที่ว่าถ้ามีเงินทองไม่เท่ากันเอาแค่ซื้อรถอ่ะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยคนที่มีเงินทองมากเขาก็ไปกินโอมากาเสะมื้อละเป็นหมื่นอ่ะคนที่มีเงินทองน้อยก็ใช้จ่ายได้กินข้าวทำไมฉันกินไม่ได้ฉันก็ซื้อกับข้าวมาทำเองฉันกินได้ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยด้วยเขาก็กินแบบนี้รูปแบบเขาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมส่วนประการที่4นั้นทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมนั่นคือหมายถึงว่าให้เปล่าไม่ได้คิดหวังเอาคืนก็คือจะแตกต่างกับการบำรุงตนเองบำรุงมิตรอมาตย์ผู้นี้ในการบำรุงเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้ให้เงินสดแต่ว่าให้หน้าที่กิจกรรมอะไรที่เราควรแจกจ่ายซื้อของทำอะไรให้เหมาะสมแต่พลีกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับให้เปล่าไปเลยไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนพลีกรรมเป็นลักษณะที่ทำเป็นแบบว่าบูชาด้วยซ้ำแล้วสละออกให้ไปที่ท่านกำหนดไว้ก็จะมี5อย่างด้วยกันคือญาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกอุปเปตพลีคือการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราชพลีคือการสงเคราะห์ชาติและเทวตาพลีคือการสงเคราะห์เทวดาพลีกรรมคือสงเคราะห์อย่างที่ว่าให้เปล่าไปเลยเช่นถ้าญาติคนนี้เขาเดือดร้อนจะไม่ใช่ให้ยืมว่าไม่ต้องแล้วให้ไปเลยอันนี้เป็นญาติพลีสมควรทำได้อยู่แขกที่มาบ้านเราต้องต้อนรับในการต้อนรับนั้นใช้งบประมาณตรงไหนก็ใช้ตรงส่วนที่4นี่คือทำพลีกรรมก็ต้องมีส่วนที่เป็นอิทธิพลีคือสำหรับแขกที่มาน้ำเตรียมอะไรไว้เขาจะกินอะไรนั่งตรงไหนอันนี้เราต้องเตรียมไว้ผู้ทิศให้อันที่3คือทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ท่านแต่ก็ว่าทำบุญนี่คือให้ทานให้สิ่งของในนามของท่านให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานนี่คือข้อที่4ในข้อย่อยที่3ส่วนราชพลีคือสงเคราะห์ชาติ
หมายถึงถ้าชาติประเทศมีอะไรที่ต้องร่วมมือกันทำในการทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จเพื่อเราช่วยเหลือกันตรงนี้ในการออกเงินให้แต่เช่นเขาจะสร้างกำแพงเราก็ช่วยด้วยเช่นเขาจะสร้างโรงพยาบาลเราก็ออกเงินช่วยด้วยนี่คือที่ว่าเป็นการส่งเคราะห์ชาติให้ทุกคนในชาติส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์ไปมีข้อย่อยที่4ส่วนข้อที่5คือการบูชาเทวดาบูชาเทวดานี่มี2นัยยะท่านผู้ฟังจะเป็นลักษณะที่คุณทำการบวงสรวงก็คือแบบว่าเขาตั้งโต๊ะเลยเอาผลไม้มาจุดธูปปักไปอ่ะการเสียเงินทำตรงนี้มีเทวดาปรีนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ในหัวข้อย่อยที่5นี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันสมาธิสัมนั่นคือคนที่ดีๆคนที่ดีเหมือนเทวดาแต่คนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่อุทิศตนในการทำความดีแล้วเราจะสงเคราะห์เขาอันนี้จัดอยู่ตรงนี้เลยคือเทวตาปลีส่วนประการที่5ทุกท่านเป็นการให้ทานชนิดที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีบุญมากกว่าทำปลีกรรมแต่ทั้งสองอย่างในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ได้หวังเอาคืนไม่ได้ให้ยืมแต่ข้อที่4เนี่ยให้แบบสงเคราะห์ให้แบบช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าให้แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรบุญก็ได้อยู่แน่นอนแต่ได้ในระดับที่มันจะได้ก็ได้พอได้บ้างเพราะว่าอย่างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าจะเอาบุญหนักๆจริงๆแต่บุญชนิดที่เรียกว่าเหมือนน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรจะมาเปรียบเทียบว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตรงข้อที่5คือการให้ในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เว้นจากความมัวเมาเป็นผู้ไม่ประมาทมีขันติโสระจักคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมทำจิตให้ดีมีกิเลสน้อยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเอาทรัพย์ที่เราหาได้มาโดยธรรมเนี่ยให้กับท่านเหล่านี้วันนี้จะมีผลเป็นเบื้องสูงที่จะเป็นนัยยะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนะว่าดีเนี่ยดียังไงผลห่วงของบุญในปุญญาภิสันทสูตรที่เป็นพระสูตรที่5ในซีรีส์นี้เนี่ยมันมากนั่นนี่คือในประการที่5ว่าเราควรจะให้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราสามารถทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ได้แน่นอนทำตามสัดส่วนที่ควรจะทำมีน้อยก็ทำได้น้อยมีมากก็ทำมากแต่ถ้ามีแล้วหน้าที่5อย่างนี้บกพร่องไปอันใดนึงถือว่าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเงินทองที่คุณมีเลยบางคนมีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่มีน้อยนั้นบางคนมีมากแล้วไม่ได้ทำ5หน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำแค่2อัน3อันเช่นไม่ได้ทำญาติปลีไม่ได้ไถ่ทานแต่ว่าบำรุงตนเองแต่ไม่บำรุงคนอื่นแล้วก็พร่องไปเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่4อย่างนั้นให้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่ตัวเองมีเต็มที่ถือว่าจนแต่ถ้าใครได้ทำทั้ง5หน้าที่นี้เงินทองของใครหมดไปสิ้นไปโดยเหตุ5ประการนี้นะทุกฝังถือว่าได้ประโยชน์จากเงินนั้นเต็มที่คุณเต็มเลยเต็มนี่หมายถึงอะไรมั่งคั่งไงร่ำรวยมีตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้จ่าย5หน้าที่นี้ให้ครบตัวเลขในบัญชีของคุณเนี่ยมั่งคั่งและสำหรับคุณมันมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะทุกฝังนะอันนี้คือความที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยเราจะต้องมีใช้ออกไปใน5นาทีนี้แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรถัดมาเลยแล้วก็ที่42ถัดกันเลยบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อคนอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสงเคราะห์คนอื่นๆทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัปปุรุษเกื้อกูลทั้งคนวงในคนวงนอกคนที่จะได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์ของเขา
พุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมฆและเมฆที่มันลอยมาเป็นเมฆฝนเนี่ยทำเข้ากล้าทั้งไร่ทั้งบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยน้ำงอกงามอย่างดีโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆหรือเปรียบเหมือนกับสระโบกรณีท่านผู้ฟังสระโบกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพืชพันธุ์ไม้มีนกมีผลไม้อะไรอยู่ต่างๆแล้วคนก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำกินผลไม้อะไรต่างๆได้ผู้มีประโยชน์อย่างนี้แต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเมฆฝนและในนี้คือเปรียบตรงข้ามนะเปรียบเทียบส่วนตายนะคุณฟังได้เห็นถ้าเมฆฝนหมายถึงว่ามันดำๆมาแล้วเนี่ยลอยมาเลยแต่ไม่มีฝนตกเลยโธ่ชาวนาเขาว่าหงอยเลยนี่โอ้ยทำไมข้าวกล้าอะไรต่างๆฉันไม่ได้น้ำเลยหรือเหมือนสัตว์โบกรณีที่มียักษ์น้ำมันก็เรียกว่ารากศพก็คือผีเสื้อสมุนอะไรเขาเฝ้าเอาไว้พอมียักษ์น้ำเฝ้าเอาไว้ต่อให้สวนนั้นสัตว์โบกรณีนั้นมีน้ำเย็นมีผลไม้อะไรต่างๆกินได้ไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่ายักษ์มันเฝ้าไว้ดิมันก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยโอ้เสียดายของเป็นของที่ไม่ดีคือถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนคนตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใน5หน้าที่นี้ให้เหมาะสมหรือว่าถ้าหามาก็หาได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือเปรียบเทียบส่วนตายท่านผู้ฟังเห็นแล้วกลับมาว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธี5อย่างเดี๋ยวจะเป็นคนที่ชื่อว่าสงเคราะห์คนอื่นได้จะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัมบุรุษหรือสัตบุรุษคือคนดีนั่นเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากอย่างที่ว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์อย่างที่ว่านั้นจะเป็นพระสูตรถัดมาในหมวดนี้ข้อที่43ชื่อว่าอิทธะสูตรพูดถึงสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่างถ้าจะเพิ่มไปอีกนะก็จะเป็นปฏิภาณธนสารสมบัติโภคะก็คือหมายถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะกินใช้สอยต่างๆอย่างดีอันนี้คือโภคสมบัติกับธนสมบัติธนนี่จะเป็นลักษณะตัวเงินเป็นแบบเช่นเงินสดเงินทองทองคำที่ดินอะไรพวกนี้ก็เรียกเป็นธนสารสมบัติกับโภคสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยสิ่งของคือโภคทรัพย์กับโดยตัวเลขเป็นคือธนสารสมบัติยังรวมถึงปฏิภาณด้วยนะอย่างที่เขามักจะพูดกันอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโภคทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือรวมเป็นความสุขที่น่าปรารถนาอายุวรรณะสุขะยศสวรรค์เป็นพระเจ้าตรัสในพระสูตรนี้อยู่5อย่างถามว่าสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งใครๆก็อยากได้ด้วยล่ะในโลกนี้เป็นของที่จะเรียกว่าหาได้ยากก็ใช่คือไม่ง่ายแต่เพราะว่าบางคนมันก็มีบางคนมันก็ไม่มีถ้าง่ายทุกคนก็ได้หมดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ง่ายก็ยากสำหรับบางคนทีนี้ยากอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันจะได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องด้วยความปรารถนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรท่านผู้ฟังเอาอย่างเช่นความสุขอย่างเงี้ยถ้าฉันปรารถนาความสุขฉันก็เลยได้ความสุขเลยฉันอ้อนวอนต่อสมเด็จองค์นี้นะด้วยแบบพระพุทธรูปอ่ะหรือต่อต้นไม้ต้นมะขามนี้หรือต่อต้นโพนี้แล้วก็สำเร็จเลยโอ้ยมันจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังคดีความในศาลนี่เขาไม่ต้องมีเลยเลิกหมดแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมามันไม่ใช่อาศัยเพราะความอ้อนวอนเพราะความปรารถนาเพราะความขอร้อง
ม่ใช่แต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนถึงว่าละอะไรล่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกก่อนโดยสามตัวบังเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตว่าฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่งอายุคุณคิดผิดเลยนะยังไงนะเอาก่อนฉันสร้างเหตุให้มันถูกแล้วไงแต่คิดผิดไงสร้างเหตุถูกแต่ตั้งจิตผิดอันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ไอ้ที่ตั้งจิตผิดเนี่ยก็คือปรารถนานั่นแหละปรารถนาว่าอยากได้สิ่งนี้คือความสุขก็เลยทำเหตุเพื่อความสุขก็ไม่ถูกอ่ะฟังดูผิวเผินเหมือนจะถูกนะท่านผู้ฟังแต่ตั้งจิตแบบนั้นมันผิดทำไมผิดเพราะบางทีเราสร้างเหตุแห่งความสุขเรายังไม่ได้ความสุขเลยแต่ถ้าเราอยากเราจะทุกข์ทันทีมันเป็นเรื่องของ expectation ท่านผู้ฟังคือความคาดหวังมันคือความอยากนั่นแหละถ้าเราอยากได้ต่อให้เราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องกับตานะเช่นฉันก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างดีทำไมอ่ะก็หวังจะร่ำรวยมีเงินทองได้เลื่อนยศตำแหน่งไงแต่พอถึงรอบที่เขาจะเลื่อนยศถึงรอบที่เขาจะเพิ่มเงินเดือนถึงรอบที่เขาจะจ่ายโบนัสไม่ได้ก็มีนะท่านผู้ฟังจุดนั้นคุณก็จะทุกข์ไงเพราะว่าอะไรอ่ะตั้งจิตผิดเอ้าอย่างนี้ยังผิดอีกเหรอที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเราก็แค่สร้างเหตุแห่งความสุขนั้นยศนั้นอายุนั้นให้มันถูกแล้วก็ไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องไม่เพลิดเพลินไม่ได้จะมีความอยากในอายุนั้นความสุขนั้นหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปอยากในผลที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตถูกพระพุทธเจ้าแยกแยะรายละเอียดไว้สามอย่างสำหรับคนที่ตั้งจิตถูกคืออริยสาวกนะเอาไปเที่ยวคนที่ตั้งจิตไม่ถูกก่อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าจะอ้อนวอนขอร้องอันนี้ไม่ใช่ละหนึ่งถ้าจะเพลิดเพลินคือยินดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็สองไม่ถูกละหรือสามมีความอยากที่จะได้ในสิ่งนั้นท่านแจกแจงไว้สามอย่างนะอ้อนวอนเพลิดเพลินยินดีและมีความอยากโดยที่สร้างเหตุถูกก็ตามข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกแต่ข้อสามนี่ถ้าสร้างเหตุถูกแล้วยังมีความอยากเหมือนข้อสองชื่อว่าคุณก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะบางทีสร้างเหตุถูกแล้วมันยังไม่ได้อาจจะมีเด็กเส้นอาจจะมีเหตุบางประการที่ทำให้มันไม่ได้ตามนั้นน่ะอันนี้เราจะทุกข์ไงอันนี้คือไม่ถูกสิ่งที่ถูกทำยังไงอริยสาวกไม่ทำอย่างนั้นตัวหวังคนที่เขาทำถูกเป็นสัมบุรุษเป็นคนดีเนี่ยเขาจะสร้างปฏิปทาที่ให้เกิดอายุโดยที่ไม่ได้หวังว่าผลจะเป็นยังไงปฏิปทาเพื่อที่จะให้เกิดความสุขปฏิปทาเพื่อที่จะให้เกิดยศปฏิปทาเพื่อที่จะให้ไปสวรรค์ปฏิปทาเพื่อที่จะให้มีธนสารสมบัติปฏิภาณต่างๆสร้างเหตุโดยที่ไม่อยากในผลเพราะถ้าอยากในผลเรียกว่ายังคล่องอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นั้นพอคล่องอยู่มันจะไม่ไปหมายถึงว่ามันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีความลำบากของมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้อยากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุขัดข้องนะแต่ว่าเราจะไม่ทุกข์เนี่ยเราจะมีความสบายใจผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าในโลกนี้เราไม่ได้คือบางทีมันไม่ได้จริงเช่นแต่ว่าเกิดเหตุสงครามอย่างเงี้ยนะแล้วมันสงครามยาวนานเป็นหลายๆสิบปีเนี่ยบางประการบางอย่างยศมันไม่ขึ้นหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไปไม่ได้เราไม่ได้ของที่เป็นมนุษย์ก็ตามดูฟังเรายังจะได้ของที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงอายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ซึ่งดีกว่าแน่นอนแต่คือการสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นไม่ได้ในปีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีก
หรือต่อไปในชาติต่อไปชาติต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้แบบของสวรรค์ซึ่งดีกว่าแบบของมนุษย์มากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยทุกฝั่งการใช้เงินที่เหมาะสมในหน้าที่ต่างๆแล้วนี่เกิดบุญมากนะเกิดบุญมากแล้วถ้ามันให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเกิดผลเนื่องจากเหตุของสังคมบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันออกผลในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แง่มุมต่างๆไม่ได้แต่เวลาไปออกผลบนสวรรค์ในภพต่อไปมันจะได้มากกว่าประมาณคือมากกว่าคนที่ว่าเอาผลนั้นมาใช้ก่อนในโลกปัจจุบันนี้แล้วไงคือเป็นหลักของดอกเบี้ยครบต้นนั่นแหละทุกฟังที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆเวลาตอนปลายเราไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ดีคือได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้ยศได้สวรรค์แน่นอน

ข้องขัดในสิ่งที่เหตุนั้นจะพาไปไม่ว่าจะเป็นไปในปัจจุบันชาตินี้ของมนุษย์หรือเป็นไปในอนาคตชาติหน้าของสวรรค์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเวลาที่เราจะให้ทานใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอุคคหบดีที่ได้พูดถึงการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจจุดนี้ที่ทำให้บางคนปฏิบัติผิดพลาดท่านผู้ฟังเอาตัวต้นบทหัวเรื่องนี้ก่อนที่อุคคหบดีนี่ที่เป็นประสูตรข้อที่43ซึ่งเป็นข้อถัดกันมาในหมวด5โดยอุคคหบดีได้ถวายของที่น่าพอใจหลายๆอย่างให้กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมของเคี้ยวเนื้อสัตว์ของที่น่าพอใจทั้งหลายข้าวผ้ายังรวมถึงบางอย่างที่มันไม่สมควรแก่สมณะเช่นที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นบัลลังก์มีอะไรที่วิจิตรพิสดารของพวกนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่ว่าท่านก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์รับให้แต่รับนี่ท่านไม่ได้ใช้นะตะวันหรือรับประทานเนี่ยบางจุดท่านก็ไม่ได้ฉันรับให้เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาพระรับอาหารไปเนี่ยต้องเราจะได้บุญเต็มที่เลยนะถ้าท่านเอาใส่ปากนี่คิดผิดเลยเข้าใจผิดคิดผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระสงฆ์รับประทานโดยไม่บัญญัติบัญญัติเดี๋ยวก็ถวายอะไรมากๆก็ใส่ปากมากๆโอ้ยไม่สำรวมในการบริโภคไม่รู้ประมาณในการบริโภคแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาสิ่งที่เขาถวายของให้คนที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าถวายให้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงดูในการรู้ประมาณในการบริโภคบริโภคแต่ที่ควรจะบริโภคได้บริโภคพอประมาณไม่มากเกินไปไม่กินจนล้นคอหอยอย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าได้บุญมากเพราะฉะนั้นการบริโภคนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการมองก็ได้ดมก็ได้แต่เอาอย่างนี้ก็ยังได้ถือว่าได้บริโภคแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาใส่ปากอย่างเดียวอันนี้เข้าใจให้ถูกก่อนเราจะได้บุญข้อนี้ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับสิ่งที่เป็นกัปปิยะบ้างไม่กัปปิยะบ้างคำว่ากัปปิยะนี่หมายถึงว่าที่มันสมควรแก่สมณะจะบริโภคได้พอท่านรับมาแล้วไอ้ที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ได้บริโภคไม่ได้ใช้แต่รับอุกกาบดีก็ได้บุญเวลารับอะไรที่มันน่ากินดูดีอร่อยๆแต่ท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ท่านยังพิจารณาฉันได้ถึงกับฉันพอประมาณรับมานั้นได้บุญแล้วได้บุญแล้วแล้วก็เลยตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วมาพูดเรื่องนี้จุดที่เรามักจะเข้าใจกันผิดท่านผู้ฟังคือจุดที่บอกว่าถวายของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจจุดนี้แล้วเราจะบอกเฮ้ยฉันพอใจอะไรอ่ะโอ้คุณพอใจรถยนต์หรูหรูรถยนต์ใหญ่ๆคันดีๆโตๆนี่เป็นของที่น่าพอใจยินดีมากเลยแล้วเราก็เลยต้องการจะถวายสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นอ่ะทีนี้เงินคุณไม่พอทำไงโอ้ก็ไม่อยากแล้วก็ไปโกงเอามาโกงเอามาขโมยเอามาแล้วก็เลยถวายของนี้ที่เราคิดว่าเราน่าพอใจแล้วก็ให้กับพระสงฆ์หรือใครก็ตามสมมติให้กับครอบครัวก็ได้ทำในหน้าที่ที่1ทำในหน้าที่ที่2เงี้ยนะเช่นคนเป็นพ่ออาจจะคิดว่าอาจจะต้องอะไรดีทุกอย่างให้ลูกเนี่ยดีทุกอย่างเนี่ยมันอะไรก็รถยนต์ดีๆการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆดีก็เลยทำไงก็ต้องไปโกงเงินมาแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีๆถวายหรือให้กับใครในสิ่งที่ดีๆเราก็ได้สิ่งที่ดีๆด้วยคิดผิดเลยผิดตรงไหนท่านผู้ฟังผิดตรงที่ว่าน่าพอใจตรงนี้ตีความผิดเพราะว่าสิ่งที่น่าพอใจถ้าตามกระแสโลกนะม
ันเปลี่ยนไป

ถ้าคุณดูแบบว่าคนที่เขามีเงินมีทองเขาใช้ของหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรูๆเครื่องประดับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเราก็น่าพอใจไปหมดแล้วแบบนั้นอ่ะเราก็เลยต้องไปหาของแบบนั้นมาใช้บ้างมาเสวยบ้างมาให้คนอื่นบ้างพอใจแบบนั้นเนี่ยคิดผิดเพราะว่าเอาที่สิ่งของข้าวของเป็นหลักแต่ความพอใจมันต้องกว้างไปกว่านั้นนะฟังไม่ได้เจาะจงเฉพาะสิ่งของข้าวของแต่รวมถึงวิธีการหาเงินของคุณด้วยว่าถ้าคุณหาโดยไม่เป็นไปโดยธรรมแล้วได้สิ่งใดมาเนี่ยมันไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นนะให้ข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งความพอใจต้องเกิดมาตั้งแต่เหตุที่เราจะได้สิ่งนั้นมายกตัวอย่างเช่นว่าคุณซื้อปากกาด้ามหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งนี่อะไรมองบลังแท่งละเท่าไหร่ 30,000 แล้วถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่หมื่นเดียวแล้ว 20,000 ขาดทำยังไงนี่เป็นของที่น่าพอใจก็ยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้มาถูกหวยบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคิดงี้ไอ้มองบลังนั้นกลายเป็นของที่ไม่น่าพอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างคือไม่ชอบทำไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมี500ผมมองบลังเลย 30,000 โอ้500เราซื้อปากกาแลนเซอร์ธรรมดาแท่งละ3บาท10บาทนี่ก็ได้สามารถสิบบาทก็ด้วยทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมสิ่งนี้เราก็พอใจในความที่เราสามารถใช้งานได้ประหยัดกระทัดรัดเออใช้ได้เหมือนกันดีเราตั้งจิตให้เกิดความพอใจในสิ่งนี้ก็ได้ที่ไม่ได้ดูที่มูลค่าของมันดูฟังมูลค่านี่มันเป็นแค่ material สิ่งของเข้าของมูลค่าจริงๆคือมูลค่าทางธรรมะมูลค่าที่เกิดจากความดีที่สิ่งนี้สร้างขึ้นมาแต่มูลค่าของสิ่งของเข้าของสูงใช่ไหมแต่ว่าต้องโกงมาต้องขโมยมาต้องเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาโอ้สิ่งนั้นมีมูลค่าน้อยเพราะว่ากุศลธรรมมันน้อยแต่มูลค่าของปากกา10บาทเนาะแต่ว่าคุณหาทรัพย์มาได้อย่างดีใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์มีการอดทนมีความเพียรแล้วคุณใช้ของแบบนี้โอ้ปากกานี้มีมูลค่ามากเพราะอะไรเพราะว่ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นมาพอใจด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีทรัพย์น้อยก็ตามทรัพย์มากก็ตามทุกฝั่งสามารถตั้งความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั้นน่ะเพื่อที่จะถวายแล้วให้คุณเดินแล้วจะได้รับผลเป็นความน่ายินดีน่าพอใจในภายหลังได้แต่ในประเด็นสุดท้ายท่านผู้ฟังในข้อที่45เป็นพระสูตรที่5ตัดกันมาพูดถึงว่าถ้าเราถวายของแล้วทำไมถึงเป็นห่วงแห่งบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับน้ำทะเลในมหาสมุทรเราดูมหาสมุทรแปซิฟิกมารวมกับแอตแลนติกมารวมกับเหนือใต้ด้วยนะมารวมกับทะเลอาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนเอาน้ำทั้งหมดนั้นมารวมกันให้หมดนี่รู้ไหมว่ามันมีปริมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้หมื่นล้านลิตรหรือเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มันไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะต้องเป็นคนที่มีญาณสูงเพราะว่าลึกนี่มันลึกจริงๆไอ้ที่ลึกแล้วมันลึกแนวขวางอีกลึกแนวตั้งอีกมันลึกหลายอย่างเนี่ยน้ำทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยบางทีประมาณไม่ได้เลยแต่ข้อนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับในประการที่5ที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในการที่จะให้เกิดบุญนี่บุญตรงที่ว่าเนี่ยมากขนาดที่เรียกว่าประมาณไม่ได้ด้วยเหตุอะไรหรือด้วยเหตุที่ว่าถ้าเราให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ท่านยกถึงอาหารบิณฑบาต
เสนาสนะเสนาสนะนี่หมายถึงวิหารกุฏิที่พักยังรวมถึงเตียงตังที่นั่งที่นอนและถัดมาคือเภสัชปัจจัยบริการทั้งหลายมี5อย่าง5อย่างนี้คือปัจจัย4เรื่องเสนาสนะนี่แยกออกเป็น2คือเป็นสถานที่ก็อย่างหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็อีกอย่างหนึ่งรวมกันทั้งหมด5อย่างนี้ถวายให้กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะมีขันติสุราจาอบรมทำตนให้สงบเสงี่ยมด้วยโภคทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมแล้วนี่นะแล้วถ้าท่านในขณะที่ใช้สอยปัจจัย4ใดๆที่เราได้ถวายให้แล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาหวังบรรลุเจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีประมาณหรือบรรลุไม่ว่าจะศีลสมาธิหรือปัญญาข้อใดข้อหนึ่งห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมกันอย่างท่านผู้ฟังเวลาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ในที่ต่างๆได้แล้วถวายปัจจัยสี่ไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับท่านพระนนท์ปรารภในจุนทกมรบุตรที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารสองมื้อเนี่ยมีผลมากมื้อแรกคือมื้อที่ฉันแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าบริโภคอาหารของนางสุชาดาแล้วไปบรรลุธรรมเนี่ยโอ้นางสุชาดานี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าอาหารที่ถวายแก่ท่านนั้นทำให้ท่านมีส่วนเจริญธาตุขันธ์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ได้สมาธิก็ได้สมาธิขึ้นมายังไม่ได้ปัญญาก็ได้ปัญญาขึ้นมาส่วนมื้อสุดท้ายก็เหมือนกันปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานท่านก็ได้บุญสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถวายอาหารให้พระถวายจีวรถวายเสนาสนะอย่างที่เราสร้างกุฏิเนี่ยนะสร้างกุฏิเนี่ยท่านผู้ฟังใครมาอยู่ในกุฏิเรานี่เราได้บุญตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่คือพุทธบริษัท4ที่มาจากเหนือใต้ออกตกมาจากทั้ง4ทิศแล้วมาใช้เสนาสนะหรือใดๆที่เราทําบุญไว้ให้ไว้นี่แล้วเขาเกิดนั่งในกุฏิที่เราสร้างใช้สอยพื้นที่ที่เราทําไว้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเลยท่านผู้ฟังห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี้สะสมตลอดสะสมตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีไงผลดีไม่ใช่แค่ในขณะที่เราให้ไปแล้วผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ไม่ใช่แค่ว่าหลังจากให้หรือให้แล้วก่อนให้ก็ด้วยตั้งแต่เราคิดว่าเออฉันจะเตรียมให้แต่ฉันมีสิ่งนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่เหมาะสมจะเตรียมให้ได้บุญแล้วในระหว่างให้ก็ได้บุญแล้วนั่นคือมีจิตเลื่อมใสในระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยเพราะมีจิตน้อมไปหลังให้ก็ได้บุญอีกเพราะมีความปลื้มใจก่อนให้เลื่อมใสระหว่างให้น้อมไปหลังให้ปลื้มใจบุญเกิดตลอดหลังให้ไปอีกแล้ว10ปีเราเหมือนนึกถึงทานที่เราได้เคยให้ไปจากการนุสตินะท่านผู้ฟังโอ้คนอื่นมีความตระหนี่เราไม่มีความตระหนี่คนอื่นมีการหวงกั้นเราไม่มีความหวงกั้นตระหนี่หวงกั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันยืดยึดโยงนะอย่างบางคนให้ไปแล้วเนี่ยนะยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่คิดว่าถวายผ้าหรืออาหารให้พระไปแล้วถวายกุฏิอย่างนี้ก็ได้ให้เขาไปแล้วอ่ะยังคิดว่านี่ของฉันทำไมเธอไม่ใช้ทำไมเธอไม่บริโภคทำไมทำอย่างนั้นเอานี่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ดินี่เขาเรียกว่าการหวงกันตระหนี่แม้ในสิ่งที่สละแล้วนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเออของที่เราให้ไปแล้วนี่คือเราละแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวทานไม่ใช่นึกถึงจิตของเราที่เราสละความตระหนี่นึกถึงจิตของเราที่ไม่มีการหวงกั้นนี่ต่างหากบุฟัง
ห่วงบุญคนหนึ่งเขาตระหนี่คนหนึ่งเขาห่วงกันฉันไม่มีความตระหนี่จะไม่มีการห่วงกันปรารภอะไรปรารภสิ่งของข้าวของทานวัตถุเหล่านั้นที่เราได้กำจัดความตระหนี่ไปแล้วให้ไปแล้วที่เราได้ละการห่วงกันไปแล้วให้ไปแล้วบุญเกิดตลอดทุกบุฟังและสุดท้ายทุกบุฟังทราบจริงๆอยู่ในพระสูตรถัดกันมาข้อที่47ได้พูดถึงทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์จริงๆที่เป็นเรื่องที่จะให้เรานำต่อไปได้นั่นคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าเราดูในยะอื่นอาจจะมีที่อื่นอีก 2-3 ข้อเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีที่ดินที่เรามีจะไม่ได้ติดตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปด้วยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์จริงๆที่จะติดตามเราไปได้สินทรัพย์จริงๆอ่ะแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินน่ะธนบัตรเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆเพราะมันเป็นถ้ามูลค่าของธนบัตรจริงๆมันไม่กี่บาทเท่านั้นเองเสือสลึงอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีมูลค่าพันบาทนะสินทรัพย์จริงๆเนี่ยต้องที่ดินหรือเป็นโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำซิลเวอร์คือเงินอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเรียกเป็นสินทรัพย์จริงๆแต่ว่าสินทรัพย์แม้นั้นก็ตามเถอะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีหมายถึงของสมมติสมมติขึ้นในโลกนี้เพราะว่าถ้าโลกอื่นเขาคงไม่ได้เห็นว่าทองคำจะมีค่าอะไรก็อาจจะเห็นว่าน้ำมีค่ามากกว่าทองคำด้วยซ้ำแต่โลกเราตอนนี้มันเอาทองคำเพราะมันหายากกว่าน้ำด้วยความที่ทองคำมันใช้กันยากก็เลยสมมติอื่นต่อไปอีกธนบัตรขึ้นมาเป็นกระแสเงินสดนะมีของประเทศนั้นประเทศนี้มีการแลกเปลี่ยนกันก็สมมติกันขึ้นไปอีกมี derivative market นะเป็น options บ้างเป็น futures บ้างนี่ก็สมมติต่อกันไปใช่ไหมนั่นคือสมมติหมดเลยท่านผู้ฟังสมมติหมดเลยแค่สมมติก่อนหรือหลังแก่นั่นเองเพราะว่าเขาสมมติกันในโลกนี้เราเอาไปโลกหน้าไม่ได้เลยสิ่งที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือที่ว่ามานี้ศรัทธาศีลสุตตาจาคะและปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลคือศีล5เรานี่แหละสุตตาคือการฟังธรรมนี่แหละจาคะคือการให้การบริจาคนี่แหละปัญญานี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้พูดมาในวันนี้นะท่านผู้ฟังนี่ปลอดภัยแน่นอนรอดพ้นจากภัยทุกประการแน่นอนไม่รอดแบบใดก็รอดแบบหนึ่งอาจจะรอดแบบเร็วๆหน่อยคือตายเร็วหน่อยแต่เราไปหวั่นอาจจะรอดแบบยาวหน่อยอาจจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะว่าห่วงบุญเนี่ยมันมากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้นำเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่ามูลค่าของทรัพย์เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขนั้นแต่ถ้าเรามีตัวเลขสูงอาจจะเป็นผู้พร่องผู้ขาดก็ได้ถ้าหน้าที่ของเราไม่ครบถ้ามีตัวเลขน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราครบโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องหรือมีความอยากแล้วสร้างเหตุแต่ให้สร้างเหตุโดยที่ไม่ให้ติดข้องอยู่ในผลที่จะเกิดขึ้นให้ทานสละจาคะห่วงบุญก็เกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org
รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามThank you.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
8: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
10: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยโดยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าเราพร้อมเสิร์ฟข่าวยามเช้าแบบนี้ทุกๆเช้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นถึง 7:00 นนะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศโสมนาถพี่สายชนนี่สั่งช่างเทคนิคค่ะพร้อม Facebook Live นะคะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิพิทักษ์น้องแดนอคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะเช้านี้เป็นอย่างไรฟ้าฝนตกกันโอ้โหทุกวันเลยนะช่วงนี
1: ้ค่ะตกทุกวันเมื่อวานก็ซักประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆมาลมแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือตกจนไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างนะแต่ละวันเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนด้วยนะคะและก็เนื่องจากยอมความในส่วนของลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยคือมันอาจจะกำลังปานกลางแต่ว่ายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูง2เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณสัก 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสทนชเองก็เตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะคะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะหลังจากการเสร็จสิ้นในการประชุมนะคะที่ประเทศเวียดนามสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลสำเร็จในการเยือนเวียดนามเนี่ยย้ำว่าการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติพร้อมเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569โดยยืนยันค่ะว่าการเยือนมิตรประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามค่ะได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ยังหารือทวิภาคีร่วมกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามค่ะโดยได้นำข้อกังวลของนักลงทุนไทยไปหารือซึ่งทางผู้นำเวียดนามก็รับปากนะคะที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำค่ะว่ายังได้พบปะและร่วมกันหารือกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยืนยันว่าประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแนวคิดนะการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำทางด้านของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันค่ะและอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์เดียวกันการนำความเข้มแข็งของทั้งสองประเทศนั้นมาผนึกกำลังกันซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและส่งเสียงให้กับสังคมโลกนะคะได้รับฟังได้มากขึ้นโดยสิ่งที่สำคัญในการทูตยุคปัจจุบันก็คือความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกลับนะคะกรุงเทพนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะจริงๆในส่วนของการเดินทางไปของท่านนายกนั้นมีความประทับใจหลายอย่างท
1: ั้
0: งเรื่องของการต้อนรับนะคะทั้งเรื่องของการประชุมความร่วมมือหลายๆส่วนทีเดียวท่านนายกแสดงถึงความเป็นไทยนะคะหลายๆส่วนโดยเฉพาะมีช่วงงานเลี้ยงใช่ไหมที่มีการเลี้ยงรับรองปรากฏว่าท่านนายกก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีของทางนู้นซึ่งคล้ายๆกับมันคล้ายๆละนาดคล้ายๆโปร่งลางเนาะท่านนายกก็สบายสบายคือแบบ
1: ท่าน
0: คือแบบเล่นเก่งอ่ะท่านเล่นดนตรีเก่งมาก
1: ท่านดูจากภาพแล้วเนี่ยนั่นตีเหมือน
0: คลิ้วมากนะแล้วก็เราก็ดูในข่าวเนี่ยปรากฏว่าทางโน้นนะคะทางผู้ใหญ่ทางโน้นก็แบบโอ้ยยืนยิ้มให
1: ้
0: ด้วยความประทับใจนะคะนี่เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะการประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการไปพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องของด้านกลาโหมต่างๆด้วยนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปของทั้งสองประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะในส่วนอื่นๆข่าวอื่นๆที่เราตามกันดูนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านระบุจับมือฮุนมาเน็ตเป็นมารยาททางการทูตแล้วก็ให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองยืนยันไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตยของไทยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีในเรื่องที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็สื่อกัมพูชาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาการเมืองหรือพูดคุยประเด็นการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปค่ะส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนท่านนายกก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยมีความชัดเจนแล้วก็พร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ค่ะเอามากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันซ
0: ึ่
1: งถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตทางด้านของเหล็กเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าควันเนี่ยก็ออกไปรบกวนพี่น้องประชาชนทางด้านของสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีการสั่งปิดไปตามระเบียบนะที่จะตรวจสอบระบบของโรงงานให้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดนะครับผลปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานก็ได้มีการเปิดที่จะปฏิบัติเรื่องของการทำงานทำธุรกิจกันต่อนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวเปิดได้หรอหรือยังไงในโดยในเรื่องนี้ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลนะถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อบริษัทไปหลายคนน่าจะจำได้นะหลายคนน่าจะอ๋อว่าอ๋อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาโดยทางด้านของนางสาวอารยาสลายเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรอท่านชี้แจงถึงกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ทางบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการได้นะคะท่านบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2567ตามพ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535มาตราที่39วรรค1ซึ่งบริษัทค่ะมาที่ผ่านมาบริษัทได้ ร่วมมือกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศค่ะที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในการทดลองการเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ซึ่งล่าสุดค่ะผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายน2569คือล่าสุดนะคะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตให้บริษัทนั้นกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะบูรณาการร่วมกันกับสำนักมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศค่ะการจัดการของเสียการสุ่มตรวจคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานมอกในทุกรูปแบบค่ะพร้อมทั้งทางสมอเองก็จะยังอยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกลุ่มและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่านี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะที่จะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆไปดูกันหน่อยค่ะผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของเรื่องของข่าวอื่นๆที่ยังคงติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครูทั้งหลายนะคะครูจ้างเหมาบริการก่อนหน้านั้นก็ออกมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอยากให้มีการดูแลเยียวยานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบ20รายนะคะหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้วเสร็จซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายค่ะใน20เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบท่านก็ได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายค่ะแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไปพบผู้ที่จำเป็นต้องรับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงแค่20รายเท่านั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าท่านก็ได้สั่งการให้สพท.ค่ะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญท่านก็ยังได้ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวค่ะเพราะหลายคนออกมาผ่านโซเชียลนะคะได้ดูหลายหลายท่านหลายๆคลิปเหมือนกันว่าทำทุกอย่างแต่ว่าค่าตอบแทนก็จำนวนหนึ่งแต่ทำเยอะมากทำเยอะจนโอ้โหแบบฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะครูหลายคนที่แบบค่าอัตราจ้างต่ำกว่านี้ก็มีนะที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะคะ
1: นะคะ6นาฬิกา22นาทีไปกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทางสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านของ
0: นายกเมืองพัทยาน
1: ะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ได้ติดตาม ความพร้อมทางด้านของการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้สำคัญ ความมั่นคงทางทะเบียนคือรายชื่อต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตพญาไทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งต้องบอกว่าทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเขาจะเลือกตั้งพร้อมกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะฮะนี้ย้ำเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ท่านทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านเน้นย้ำนะคะว่าที่ตามที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะของผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมเร่งที่เตรียมความพร้อมด้านงานทะเบียนและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้กำกับให้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปอย่างรอบคอบด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายเข้าการย้ายออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของการเตรียมการเลือกตั้งทางสำนักงานเขตพญาไทตอนนี้นะฮะมีการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นมีการนำ QR code มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งการแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าอาคารจำนวน32หน่วยเลือกตั้งด้วยกันและการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะรวมถึงติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน่วยดั้งเดิมเพื่อป้องกันความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครและยังมีชื่อในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนะอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกทางด้านของสภากรุงเทพมหานครคือสก.ได้
0: ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่ย้ายเข้ามากรุงเทพภายใน1ปีแล้วก็สามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้เลือกตั้งสก.ได้แต่ถ้าท่านอยู่1ปีแต่ท่านย้ายยังอยู่เขตหลัก4ไปเขตดินแดงอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ8เดือนเนี่ยนะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตดินแดงนะคะแต่ท่านสามารถไปเลือกในเขตหลัก4ได้เพราะว่าในเขตหลัก4แต่ท่านย้ายมาครบ1ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะเพราะว่า28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมาก
1: ใช่นะฮะก็คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องตรวจสอบแหละเรื่องของทะเบียนการย้ายเข้าย้ายออกนี่ที่สำคัญที่พี่น้องได้นำเรียนไปว่าเรื่องของการกำหนดการเข้าย้ายเข้าย้ายออกสำหรับระหว่างเขตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ครบ1ปีอาจจะเลือกได้แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอย่างที่ถ้าเกิดย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง8เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางสก.ในเขตนั้นที
0: ่
1: คุณย้ายเข้าไป
0: ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านเนี่ยการให้เข้าไปเช็คในเรื่องของเขตที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ต่างๆนี่นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเนี่ยท่านจะชัดเจนเลยว่าจะมีบัตรให้นะคะว่าท่านเนี่ยเลือกได้กี่แบบนะคะชัดเจนเลยสะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปเช็คในเพจในเว็บของในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์หน่วยไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเช็คแล้วน้อยใช้เลขบัตรประชาชนเช็คปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยที่วัด เวรุวนารามที่เดิมหน่วยไหนและลำดับที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็จะชัดเลยว่าได้เลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สกด้วยนะคะนี่ก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ครบรอบ28ปีกกต.ซึ่งกกต.เองก็ประกาศความพร้อมเจตนารมณ์นะคะในการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเตรียมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านก็แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกกต.นะคะในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะคะท่านก็ระบุว่า28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมกับพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและนอกจากนี้นะคะกกต.ก็จะเดินหน้าส่งเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเนาะที่จะต้องเลือกตั้งนะคะก็คือกำหนดวันเลือกตั้งก็คือย้ำกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาน
0: ายกเมืองพัทยา
1: เมืองพัทยานะคะก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายน2569 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค
0: ่ะใช่แล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเลือกกันนะคะ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้นท่านที่มีสิทธิ์ก็นะคะเชิญชวนกันนะคะตอนนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้นะคะหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ www.ect.go.th นะคะไปที่แบนเนอร์ของเขาเลยแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปเลือกแบนเนอร์เขามีให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกและก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาท่านจะมีแถบบาร์แบนเนอร์ให้นะคะท่านก็เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13-14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing RaceFestival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood
ที่เข้า

0: ร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเต็มที่เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการนะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลสคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะประเด็นหลากหลายรออยู่ในช่วงท้ายนี้เรื่องของการจ่ายยาต้าน HIV นะคะซึ่งมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกันตนเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยจ่ายยาต้านน้อยลงหรือเปล่ากระทบกับผู้ประกันตนต้องไปหลายเที่ยวไหมยังไงนะคะล่าสุดประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงนะคะกระทบผู้ประกันตนว่าต้องกลับไปหลายเที่ยวย้ำว่ายา HIV ไม่ขาดแคลนค่ะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าจากกรณีที่ผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ล่าสุดไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแต่ว่าได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห7 เที่ยวนะคะล่าสุดสำนักงานประกันสังคมก็เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสนี้สามารถประสานเข้าไปที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะ02-956-2500 ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการตรวจสอบยาต้านไวรัสไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือตรวจสอบแล้วยาเนี้ยนะคะยาต้านเนี่ยไม่ขาดแคลนด้วยแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังจ่ายยาต้านนี้ตามปกติค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลระบุย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้าน HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าทางสปสช.เนี่ยก็คือบัตรทองก็ถือว่าครอบคลุมให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาต้าน HIV หรือว่า HPV เขาก็เราต้องออกเองจ่ายเองแต่ณทุกวันนี้ก็คือครอบคลุมนะฮะขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันไปกันที่ข่าวภูมิภาคกันหน่อยชวนไปที่จังหวัด101นะฮะ
0: จังหวัดเกิน100
1: เกิน100เพราะว่าเกินไป1
0: เขามีหอโหวตด้วยนะสวยงามมาก
1: ค่ะเพราะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด101ค่ะขอเชิญ
0: สัญญาณชัดเจน
1: ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรประจำปีก็ประมาณ2569นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะเขาจะมีงานวันที่12-14 มิถุนายน 2569นี้ในงานโอ้โหเขาบอกว่าพบกับบรรยากาศเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน
0: ะ
1: มีชิมช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังประวรจาก20 จังหวัดค่ะทั้งอาหารของใช้ของที่ระลึกมากมายมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการทำขันหมากนะฮะขันหมากเบ้งนะ
0: ขันหมากเบ้ง
1: ขันปากเบ้งใช่ไหมขออภัยนะฮะการทำมาลัยกรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลวดดัดนะคะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทยการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้ง3 วันด้วยนะคะไปกันได้ที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะ
0: ค่ะที่มุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะพี่สังคมใช่ไหมคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยบอกว่าชัดเจนครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะมีหลายท่านติดตามสวัสดี2ชอติดตามทุกวันเลยนะคะพี่ประคองก็ติดตามจากสวทกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่กยศ.ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า3,900,000 บัญชีที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันประมาณ200,000 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่เสร็จแล้วจำนวน3,900,000 บัญชีโดยนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์นะคะเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมี รายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่แสดงผลในแอปเนี่ยยังคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.ก็เลยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีที่ปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะระบุข้อความว่ากยศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนี่เสียงข้อความนะเสียงข้อความเป็นอย่างน
1: ี้อันนี้เสียงข้อความ
0: ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนะคะถ้ามีการปิดบัญชีต่อกยศ.ดังนั้นกยศ.เขาเลยขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะหากมีข้อสงสัยก็เข้าไปเลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหรือจะไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือ02นะคะ0164888ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: จากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Trade Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5